0: กูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพ ร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วก็คองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับอ๋อถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5,700,000รายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5,700,000คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5,400,000สิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซีบีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือน และเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่าง2ประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรียลาเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่เวิลด์บ็อกซิ่งคัพไชน่า2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทละสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหัวชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร้ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจร ผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

0: ญในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวท
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
6: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
9: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
10: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้พอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
9: ค่ะอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
10: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็ก

0: แต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
0: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทระโรงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
1: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
0: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงครับเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน พราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
1: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
0: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิตอลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
6: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันที การรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
6: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
5: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้งรายงาน

0: แย่แล้วผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
2: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
3: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรและผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลไอ้เรื่องของการเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
2: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศ์สุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
4: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกและก็ภาค 1-9 มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
2: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตระวิวันรายงาน
5: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
5: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
9: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ที่วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
8: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
9: ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
8: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทั้งทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามรายการได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราทั้ง2คนวันนี้นะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอักคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับหลากหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปพูดคุยกันครับเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะครับจะปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบเศรษฐกิจของไทยของเราเลยนะครับเรื่องของการที่จะรับจ้างผลิตใช้แรงงานราคาถูกสู่การเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมชั้นสูงเพื่อหนีกับดักรายได้ปานกลางนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิธันประภาสและท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ประสานเสียงเนี่ยเรื่องของการไปเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกนะฮะไม่ใช่แค่วัฒกรรมไม่ใช่เรื่องของการทูต170ปีแต่คือการพยายามเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนะฮ
2: ะ
1: เรื่องสว.นะฮะหัวสว.เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับมีความคืบหน้ากันออกมาศึกชิงผู้ว่ากทม.และพัทยานะครับดีเดย์วันนี้นะครับรับสมัครการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยานะครับจับเบอร์กันเนี่ยแหละครับอ่ะต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีใครอย่างไรกันบ้างนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ชัดและมีหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาบุรพาชัยศรีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนเดิมก็ลงสมัครด้วยนะฮะแล้วก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุขนะฮะดร.โจจากพรรคประชาชนและยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่กำลังที่จะลงสมัครนะครับวันนี้ติดตามดูนะฮะน่าจะคึกคักก็จะรับสมัครกันยาวๆเนี่ยไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้แต่เชื่อว่าวันนี้แหละตัวเต็งตัวหลักเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อที่จะสมัครนะครับจริงผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยานะฮะอันนี้เป็นสีสันทางการเมืองที่น่าติดตามนะฮะส่วนเรื่องของการสมรสนะฮะสมรสอำพราง
2: เรื่องผลประโยชน
1: ์เมื่อก่อนเคยได้ยินแต่สมรสซ้อน
2: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเรื่องของระบบทางทะเบียนเนี่ยการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนกันผมสมรสกับคุณปณิศราวันรุ่งขึ้นผมไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยมันทำได้เพราะไม่ได้มีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยทำได้ยากนะครับแม้คุณจะเปลี่ยนชื่ออะไรยังไงก็ตามแต่อัตลักษณ์ตัวตนของคุณคือบัตรประชาชนเลข13หลักคนไทยกับคนไทยเนี่ยไปสมรสซ้อนกันเนี่ยทำได้ยากแล้วทำไม่ได้นั่นแหละแต่คนต่างชาติเนี่ยมีการมาสมรสซ้อนหรือสมรสอำพรางเพื่อที่จะเป็นนอมินีเช่นในกรณีที่อยากจะอยู่ในประเทศไทยนานๆมีวีซ่านักท่องเที่ยวมีวีซ่าทำงานแต่วีซ่าหมดอายุทำยังไงแต่งงานกับผู้หญิงคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะอยู่ในประเทศไทยได้นานยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เขาเรียกว่าสมรสอำพรางนะฮะเดี๋ยวก็จะมีประเด็นนี้นะครับออกมานะฮะว่าจะมีการแก้ไขกับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเรื่องของโลกแล้วก็จิตวิญญาณนะฮะเรื่องของศาสนาเนี่ยพยายามที่จะหาทางควบคุม AI นะฮะคือเขาบอกว่า AI ปัจจุบันเนี่ยถ้าใช้เป็นใช้ดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ดีเนี่ย AI จะทำลายจิตวิญญาณความเป็นมนุษย
2: ์
1: นะฮะ ทางด้านของหน่วยงานทางศาสนาเนี่ยเขาก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่า AI เนี่ยพอครองโลกแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะเลือนหายไปในความทรงจำนะครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดกันปากต่อปากศีลธรรมและจริยธรรมจะหายไปนะครับก็มีการคุยในเรื่องนี้เพราะว่าใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว31พฤษภาคมนี้วัน
2: อาทิตย์ค่ะ
1: วิสาขบูชา
2: วิสาขบูชาน
1: ะครับก็มีการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ไปจัดที่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีหลายเรื่องราวเลยนะฮะที่จะมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงพรรคประชาชนกำลังจะถูกยื่นยุบพรรคอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพูดพาดพิงองคมนตรีแต่ตรงเนี้ยผมมองแล้วว่าการพูดพาดพิงองคมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของข่าวนะครับแต่ต้องไปดูว่าเนื้อความที่คุณณัฐพงษ์เนี่ยไปพูดเนี่ยพูดในประเด็นไหนมันไปซอกกรอนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม
2: ่
1: นะครับตรงนี้ต้องติดตามดูทางด้านของกกต.ก็บอกว่าในทางธุรการเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วนะครับคดีคุณศักดิ์สยามซุกหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแก้รัฐธรรมนูญมีความคืบหน้านะครับทั้งหมดเราก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะไปดูเรื่องแรกครับคุณบริสราครับเรื่องของคณะสงฆ์นะครับที่เขาอยู่ที่ประเทศจีนนะครับไปร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกนะฮะ
2: ค่ะซึ่งทางพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมนะคะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกค่ะเป็นประธานในการเปิดประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่11นะคะซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีนี้ค่ะซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่หลิงซานฟันกงนะคะริมทะเลสาบไทหูเมืองอู่ชีนะคะที่มณฑลเจียงซูนะคะโดยมีผู้นำสงผู้นำชาวพุทธแล้วก็นักวิชาการกว่า 3,000 รูปแล้วก็รวมถึง 3,000 คนด้วยนะคะจากทั่วโลกเข้าร่วมนะคะการจัดงานในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติค่ะซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21ค่ะโดยที่ประชุมมีการหารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตแล้วก็การรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วค่ะก็มีการเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังทางนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีค่ะมีการเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกแล้วก็รับมือกับภัย AI ด้วยโดยมีการนำหลักปณิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบนะคะในการคุ้มครองออกแบบ AI เพื่อเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ลดทุกข์เพื่อเมตตานะคะแล้วก็ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะในวันนี้คณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกค่ะจะเดินทางมาต่อที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันด้านสันติภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: ครับคือเดี๋ยวนี้ AI มีการพัฒนาไปมากนะครับปัจจุบันนี้มีการนำคำสั่งคำสอนแล้วก็พระไตรปิฎกเนี่ยไปบรรจุเอาไว้นะครับในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล AI สามารถที่จะดึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาเผยแผ่เหมือนพระนะครับคือหลักการแล้วเนี่ยทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต้นทางเนี่ยก็คือศาสดาศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นแล้วก็สาเหตุของการพ้นวิธีการพ้นทุกข
2: ์
1: ด้วยอริยสัจ4นะครับรู้ว่าทุกเกิดจากอะไรสาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะทำยังไงให้พ้นทุกข์และนำไปสู่การสู่นิพพานนะครับก็คือทางพ้นทุกข์นี่เองศาสนาพุทธเนี่ยสั่งสอนให้คนเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะครับโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็คำสอนเหล่านี้เนี่ย 2,500 กว่าปีก็ถูกถ่ายทอดมายังพระสงฆ์นะครับที่เปรียบเสมือนผู้เผยแผ่ศาสนานะครับคำสอนเหล่านี้แล้วคำสอนเหล่านี้สมัยก่อนมายังไงสมัยก่อนไม่มีเทปไม่มีซีดีเนี่ยก็ผ่านมาจากบทสวดต่างๆ นะฮะคุณจะสังเกตว่าจะมีบทสวดในภาษาบาลีสวดต่อกันมาสวดต่อกันมาน ี่คือการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบก่อนๆนะครับด้วยผ่านในรูปแบบบทสวดสมัยก่อนไม่มีหนังสือไม่มีซีดีไม่มีอะไรเลยก็จะใช้บทสวดเนี่ยแหละเป็นการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านยุคผ่านสมัยจนถึงทุกวันนี
2: ้
1: นี่คือรูปแบบของการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันพอมี AI ปุ๊บเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำธรรมะสู่คนเมืองและยุคดิจิทัลด้วยหลักธรรมที่ลึกซึ้งและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเราจะต้องมีการพัฒนานะครับเรื่องของ AI เนี่ยให้เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับด้วยปัญญานะครับมีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทางองค์กรพุทธเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดแล้วก็ตระหนักถึงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยไม่ได้มองว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นคือภัยนะครับแต่ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องใช้อย่างมีปัญญานั่นเองเหมือนศาสนาเนี่ยแหละศาสนาความเชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเชื่อและศรัทธาด้วยปัญญาเนี่ยปัญหาไม่เกิดแต่หากเราไม่เชื่อศรัทธาด้วยปัญญาปัญหานั้นจะเกิดนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาระบุครับว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้นะฮะภารกิจต่างๆก็สำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการเอาไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะฮะในโอกาสอันดีที่ปีนี้ไทยฝรั่งเศสเนี่ยก็ครบรอบสถาปนาทางการทูต170ปีบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับมีความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพการหารือนี้ก็เป็นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สร้างโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนทั้ง2ประเทศแล้วก็มีการพบตัวแทนภาคเอกชนของฝรั่งเศสแหละนะครับในการที่จะได้รับการยืนยันในการเพิ่มการลงทุนในไทยอ่ะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีซึ่งไทยเนี่ยก็ตื่นตัวและพร้อมรับการลงทุนในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาวให้กับเอกชนทั้งในฝรั่งเศสยุโรปโดยเฉพาะการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่า FTA THEU นะฮะ Free Trade Area นั่นแหละก็คือเขตปลอดสินค้าเนี่ยระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปไทยส่งไปบ้านเขาไม่เสียภาษีเขาส่งมาบ้านเราก็ไม่เสียภาษีแต่ว่าไม่ใช่สินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าบางประเภทและของเราเนี่ยก็จะขอเน้นเป็นเรื่องของสินค้าทางการเกษตรที่จะได้ส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยลดภาษีลงหรือภาษี 0% นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ไทยเนี่ยได้ตั้งหมุดหมายเอาไว
2: ้
1: ในการเจรจาทุกครั้งนั่นก็คือเขตFTA เนี่ยไทย EU นะครับก็อยากจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับการส่งออกของไทยนะครับนายกยังย้ำครับว่าสินค้าไทยในมุมมองสหภาพยุโรปในขณะนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามมาตรฐานนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดเรื่องสินค้าเกษตรนี่ไงฮะก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบและจะไม่มีผลประโยชน์ของประเทศไปสร้างข้อตกลงทำให้เกิดความสูญเสียเด็ดขาดนะฮะอ่ะนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือผลักดันเรื่องของการลงทุนนั่นเองไปคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่ให้มาลงทุนในประเทศไทยไปคุยเรื่องของเขตการค้าเสรีไทยยุโรปนะครับและอื่นๆด้วยนะฮะในฐานะผู้นำประเทศฮะ
2: ค่ะส่วนด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธารประภาสนะคะก็พูดถึงในส่วนของการวางหมากดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแห่งอาเซียนค่ะซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI มีการพบหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Airbus Group SE นะคะผู้ผลิตอากาศยานแล้วก็ระบบป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งมีการดำเนินธุรกิจมาในไทยเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วก็ครอบคลุมทั้งเครื่องบินพาณิชย์อากาศยานด้านความมั่นคงเทคโนโลยีอวกาศระบบดาวเทียมนะคะธุรกิจ MRO ค่ะซึ่งเมื่อวันที่ ที่25 มกราคม 2569นะคะที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีการพบปะหารือกันซึ่งท่านคุณเอกนิตินะคะก็บอกว่าทาง Airbus เนี่ยมีการเปิดเผยแผนการขยายการลงทุนในระบบการบินยุคใหม่นะคะหลายด้านด้วยกันทั้ง Digital Aviation นะคะVirtualReality นะคะหรือว่า VR นะคะแล้วก็ Augmented Reality นะคะหรือว่า AR นั่นเองการพัฒนาบุคคลบุคลากรนักวิศวกรรมอากาศยานในประเทศนะคะซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางปฏิบัติการสำคัญของทาง Airbus นอกประเทศฝรั่งเศสซึ่งแผนดังกล่าวค่ะสอดคล้องกับแผนที่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตไปสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแล้วก็บุคลากรอากาศยานสมัยใหม่ของภูมิภาคนะคะก็จะมีการดึงองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ทักษะระดับสูงเข้ามาเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะให้ประเทศของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศรับจ้างการผลิตไปคุยกับเขามาผลิตสินค้าบ้านผมเอาแรงงานบ้านผมเป็นตัวตั้งนะฮะอันนี้มันคือกับดักรายได้ปานกลางฮะรับจ้างผลิตด้วยแรงงานราคาถูกเราจะไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางเราต้องพัฒนานะฮะที่เราใช้คำว่าอะไรอะอัพสกิลรีสกิลอีกแล้วหรอแล้วมันอัพได้จริงรีได้จริงไห
2: ม
1: อัพสกิลก็คือพัฒนาทักษะรีสกิลก็คือทำทักษะต่างๆเนี่ยให้มันดีอะเรียนรู้ทักษะต่างๆเนี่ยแต่ปัจจุบันอะอาชีพหลายอาชีพเนี่ยล้มหายตายจากไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะอัพสกิลรีสกิลได้ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพเนี่ยประชาชนเนี่ยในทรัพยากรมนุษย์นะฮะคำถามคือว่าตอนนี้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย EV เข้ามาเยอะเรามีช่าง EV ช่างไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ตามอู่ต่างๆอู่ข้างนอกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเวลารถพังทีเนี่ยเข้าศูนย์จะคิดเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาเพราะเขาผูกขาดถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆและสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราอยากจะพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางเราอย่ามองว่าอ๋อเข้ามาผลิตแล้วเราเอาแรงงานของเราเนี่ยไปใช้แรงงานเราก็จะมีเงินมีรายได้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะเราก็ยังเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยเหมือนที่คุณเอกนิตินิธันประภาสบอกและที่ท่านนายกบอกว่าเราจะต้องเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงกล่าวคือเราจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้นะครับประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งวัตถุดิบแต่ไม่ใช่ประเทศที่เก่งด้านการแปรรูปสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยภาคใต้เนี่ยก็ยังกรีดยางกันอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมฮะน้ำยางเนี่ยเราก็ขายในราคาถูกไปขายให้กับมาเลเซียเนี่ยก็รับน้ำยางของเราไปประเทศเขาก็มีถูกไหมเขารับน้ำยางของเราไปปุ๊บเขาผลิตเป็นยางรถยนต์มูลค่าก็สูงขึ้นแล้วส่งมาขายในไทยกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยผลิตแล้วไม่ได้แปรรูปเองให้เขาแปรรูปแล้วมาขายของเราเนี่ยให้กับเราเนี่ยในราคาแพงอันนี้คืออดีตนะฮะที่เราบอกว่าโอ้ยเราจะไม่เอาแบบนี้แล้วเราจะไม่เป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางแล้วน
2: ะครับ
1: ในการเยือนในครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ยก็มองแล้วว่าเราจะในการที่จะปฏิรูปในรูปแบบเศรษฐกิจเนี่ยให้ประเทศเราเนี่ยมีเป็นประเทศที่มีรายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทนอยู่กับแบบเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะต้องติดตามดูว่าการเยือนในครั้งนี
2: ้
1: แล้วก็ในภาคของธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่มีรัฐมนตรีคลังอย่างคุณเอกนิตินิธันประภาสที่เป็นอดีต อธิบดีนะครับลูกม่อของกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเรื่องการเงินเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเรื่องของการขยายการลงทุนเปลี่ยนแปลงประเทศให้หนีจากกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับมาดูเรื่องสมรสซ้อนกันบ้างนะครับแหมคือประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของการสมรสเนี่ยเดี๋ยวนี้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2: ใช่
1: นะฮะสมัยก่อนชายและหญิงจูงมือไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ไปที่ทะเบียนนะฮะให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสอ่ะอันนี้ก็นับหนึ่งในการใช้ชีวิตคู
2: ่
1: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผู้ใดใครก็ได
2: ้
1: นะครับเพศสภาพใดก็ได้ถ้าคุณรักชอบกันก็คุณก็สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันได้อันนี้คือประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้มีการสมรสอำพราง สมรสอำพรางคือชาวต่างชาติเนี่ย จะเทาจะขาวหรือจะอะไรก็ไม่ทราบนะฮะคือเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาจะมีวีซ่าเนี่ยท่องเที่ยววีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีกำหนดเวลาในการพักอาศัยถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่นานๆทางออกของเขาอีกทางนึงเนี่ยก็คือสมรสกับผู้หญิงคนไทยพอสมรสกับผู้หญิงคนไทยเขาก็จะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเหมือนผมมาประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยวีซ่าจะหมดอายุคุณปริศลาจดทะเบียนกันหน่อยสิคุณปริศลาก็รับจ้างผมจ่ายให้หมื่นหนึ่งคุณปริศลาก็จดทะเบียนซะอย่างนั้นนะฮะผมก็อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นจะไปทำธุรกิจเทาอะไรก็ทำได้ถูกไหมอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะเรื่องนี้ฮะคุณนฤชาโคษาศิวลัยอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยครับมีการสั่งการด่วนที่สุดนะฮะด่วนที่สุดเนี่ยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำชับกับสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตแล้วก็สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศนะฮะปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างในการจดทะเบียนสมรสอำพรางเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะอันนี้ของกรมการปกครองนะครับจะต้องมีการตรวจสอบคำร้องนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนั่นแหละก็คือว่าถ้าใครมาจะจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับจะต้องมีความเข้มงวดตรวจสอบประวัติการสมรสแบบเรียลไทม
2: ์
1: นะฮะจะต้องมีการสอบปากคำเช่นผมเป็นคนต่างชาติจะไปสมรสกับคุณปานิสราที่เป็นคนไทยจะต้องถูกแยกห้องเหมือนสอบสวนโดยตำรวจเลยนะครับว่าคุณปานิสราแยกห้องนะฮ
2: ะ
1: เขาจะถามคำถามเดียวกันคุณทรงพลเจอคุณปานิสราเมื่อไหร
2: ่
1: คุณทรงพลคิดว่าคุณปานิสราชอบอะไรอะไรก็จะถามคำถามที่มันเป็นรายละเอียดส่วนตัว ความจริงมีหนึ่งเดียวถ้าสองคนตอบไม่เหมือนกันมีพิรุธ มีพิรุธ นะฮะอันนี้เขาก็จะเป็นการป้องกันนะฮะพอคนรู้แบบนี้เตรียมกันดีกว่าแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าตำรวจเขาจะไปถามอะไรเราเพราะนายทะเบียนเขาจะไปถามอะไรเราถูกไห
2: ม
1: ต่อไปเนี่ยถ้าชาวต่างชาติเดี๋ยวจะจดทะเบียนกับคนไทยจะต้องถูกแยกห้องสอบสวนว่ามันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าใช่ไหมสมมติถ้าเขาถามเรื่องส่วนตัวคุณปานิสราชอบสิอะไรผมต้องรู้สิเป็นแฟนกันจะจดทะเบียนกันถูกไหมโอกาสที่แบบคุณปานิสราชอบสีดำผมบอกโอ้ชอบสีชมพูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล
2: ้
1: วพ่อแม่เขาเชื่ออะไรไม่รู้อีกเจอที่ไหนก็ไม่รู้อีกชอบกินอะไรก็ไม่รู้อีกแฟนกันภาษาอะไรถูกไหมฮะต่อไปเนี่ยจะจดทะเบียนกันเนี่ยเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องถูกแยกนะฮะไม่ใช่คนไทยนะอันนี้คือต่างชาติกับคนไทยส่วนคนไทยเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีการสอบสวนนะที่โดยกรมการปกครองนะอันนี้ก็เป็นมิติใหม
2: ่
1: มิติใหม่ที่จะทำให้เรื่องของการสมรสเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าสมรสอำพรางเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแล้วมีอำนาจด้วยนะในการปฏิเสธรับจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะมีการควบคุมเอกสารนะฮะใบรับรองโสดชาวต่างชาติ
2: ใบรับรองโสดไม่เคยได้ยินเลยค่ะคุณสมพล
1: ต่างชาติก็ต้องมีใบรับรองโสด
2: การันตีได้หรอว่าโสด
1: เขาจะต้องมีใบรับรองโสด
2: ค่ะ
1: ก่อนเขาจะมาแต่งงานกับคุณต้องไปถามเขามีใบรับรองโสดไหมครับแล้วก็จะต้องมีการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวมันปลอมเดี๋ยวมันอะไรนะฮะเพราะมันมาจากภาษาไทยจีนอังกฤษเนี่ยแปลกันไม่ออกหรอกครับก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครจะมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยที่กรมการปกครองเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเพื่อการทุนเทาใช้ช่องว่างอะไรตรงนี้จะต้องมีการสอบสวนแล้วก็มีการดูเอกสารในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยปละละเลยไปเนี่ยมันจะเป็นการฟอกสถานะทางกฎหมายนะครับก็คือวีซ่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะได้เป็นวีซ่าแต่งงานแล้วเขาก็จะอยู่เป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรรมในพื้นที่ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้เขาก็กำจัดทุนเทาแล้วก็นอมินีในการถือครองทรัพย์สินกฎหมายไทยห้ามชาวต่างชาติซื้อที่ดินธุรกิจบางประเภทนะฮ
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นคู่สมรสชาวไทยจะทำให้สามารถถือกันได้ครึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าใช้ภรรยาเนี่ยบังหน้าถือทรัพย์สินบังหน้าด้วยการจดทะเบียนสมรสอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะฮะในการที่จะจดทะเบียนสมรสเช่นผมจดทะเบียนสมรสกับคุณปานิสราและคุณพาคุณปานิสราเนี่ยไปค้าประเวณีข้ามประเทศ ติดตามขึ้นเครื่องบินกันไปเนี่ยในฐานะคู่สมรสแต่จริงๆคือพาคุณปณิสราเนี่ยไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ
2: อ
1: ันนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมันเลยต้องมีการปฏิรูปการจดทะเบียนสมรสของประเทศไทยระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติให้มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นกล่าวคือ1มาถึงปุ๊บเนี่ยแยกห้องสอบว่าเอ๊ะ2คนเนี่ยแฟนกันจริงไห
2: ม
1: นะฮะแล้วก็จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันการสมรสอำพรางนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้เป็นดาบสองคมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดีจริงนะฮะไม่โปร่งใสจริงเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการเรียกสินบนด้วยเพราะมันคือดุลพินิจเจ้าหน้าที่ถูกไหมเจ้าหน้าที่จะจดไม่จดเนี่ยมันดุลพินิจเขาตัวเนี้ยต้องระวังว่าเฮ้ยถ้าเขาใช้ดุลพินิจทุจริตเรียกรับสินบนจ่ายใต้โต๊ะหลับตาข้างนึงเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการทุจริตได้นะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเนี่ยตอนนี้ของกรมการปกครองสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการต่างประเทศมันไม่เชื่อมโยงกันถ้าเชื่อมโยงกันปึ้งปุ๊บเนี่ยปัญหาตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหานะครับแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบปลายเหตุแต่เราก็จะต้องมีการแก้ไขกันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องของทุนเทานอมินีถือครองทรัพย์สินค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอันนี้คือการปฏิรูปยกระดับการป้องกันการทุจริตในการจดทะเบียนสมรสโดยกรมการปกครองนะครับ
2: เป็นอะไรใหม่ๆดีเหมือนกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถาน

0: ทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ท่านคะในปีงบประมาณนี้ทางสพทมีการปรับจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
7: ค่ะเนื่องจากว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปัจจุบันท่านประเสริฐจันทละรวงทองนะคะท่านได้อยากจะลดภาระของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาลงนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินเรื่องของการเรื่องของการปรับจุดเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตในสถานศึกษาแล้วก็ไม่ได้มีการปรับรูปแบบหรือว่าการตอบนะคะออกมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยจะเป็น ITA ออนไลน์ซึ่งใช้อยู่นะคะที่จะมีการประเมินอยู่ส่วนหนึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแต่ปีนี้จะปรับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า OIP Plus ซึ่งทำให้ลดภาระลงนะคะแล้วก็จะเก็บเพียงแค่ระดับของเขตพื้นที่เท่านั้นก็จะไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางโรงเรียนเลยค่ะ
5: ครับสพท.ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศครับ
7: ก็จากที่เรามีการปรับตัวยุทธศาสตร์แล้วก็ทำระบบใหม่ที่เรียกว่า OIP Plus ไปแล้วนะคะเราจะเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมทำให้เขตพื้นที่เนี่ยมีนวัตกรรมที่เรื่องของกลไกการป้องกันความทุจริตด้วยนะคะขึ้นมาซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนเข้ามาก็คือโรงเรียนคุณภาพโดย Partnership School เนี่ยเราได้นำร่องเรื่องของการใช้รูปแบบการใช้ SMS หรือว่าSchool Management System นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำความร่วมกันกับภาคเอกชนได้ช่วยทำขึ้นมาในโรงเรียนคุณภาพ 1,808 โรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนในพาร์ทเนอร์ชิพคูอีกกว่า 7,000 โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะส่วนตัวเกรดดิ้งนะคะที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่าที่ระดับของเราแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะมีระดับของที่จะต้องพัฒนาก็คือ developing ระดับของที่พอรับได้ก็คือ fair ระดับของที่ดีก็คือเรียกว่า good นะคะแล้วก็ระดับที่ดีมากเราเรียกว่า great แล้วระดับที่ยอดเยี่ยมเราก็เรียกว่า excellent ใน5ระดับเนี้ยตอนเนี้ยเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยที่

0: ก็ให้ได้ที่ระดับของกู๊ดนะคะคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 3.00 ถึง 3.99 เป็นขั้นต่ำนะคะแต่ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนที่ไปที่ระดับเกรดได้แล้วเตรียมที่จะพัฒนาต่อไปที่ระดับเอ็กเซลเลนซ์ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนสุจริตมีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศอย่างไรบ้างคะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมเนี่ยต้องเรียกว่าเราต้องบ่มเพาะมาจากระดับของตัวผู้เรียนเลยนะคะปลูกฝังให้เป็นทัศนคติที่ดีเป็น mindset ของเขาให้เป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีในเรื่องของไม่ทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการโรงเรียนสุจริตในมุมของสปท.เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระยะยาวของประเทศเลยค่ะก็เรามาคุยกันในเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับของผู้ใหญ่มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระดับที่ปลายเหตุนะคะแต่จริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่เราจะต้องปลูกฝังไปในระดับของสถานศึกษากับผู้เรียนค่ะ
1: ครับหัวใจสำคัญของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่ครูและนักเรียนต้องยึดถือร่วมกันคืออะไรครับท่านฮะ
0: จะมีอยู่3ส่วนนะคะข้อหรือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเราต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบต้องปฏิเสธการทุจริตเลยนะคะข้อที่2ก็คือการทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าแล้วซึ่งจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เป็นผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการสร้างเครือข่ายความสุจริตร่วมกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนและรวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเป็นลักษณะของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตใน3ข้อนี้นะคะแล้วก็เป็นหลักสำคัญซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าโรงเรียนเข้าในโครงการโรงเรียนสุจริตหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักของชีวิตของเราที่จะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยค่ะ
1: ครับหลักสูตรต้านทุจริตด้วยการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการเรียนการสอนมีความท้าทายยังไงครับและสพท.มีแนวทางสนับสนุนครูผู้สอนยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะต้องอันดับแรกเราต้องสร้าง mindset ในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตก่อนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไป add on เข้าไปหรือว่าไปเป็นภาระของคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษานะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปบูรณาการกับสาระวิชาต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรูปแบบวิธีการถ่ายทอดก็จะต้องเป็นไปในศาสตร์และศิลป์ทางการสอนด้วยเป็นไปตามธรรมชาติวิชาของที่คุณครูนั้นได้สอนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เป็นภาระนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนก็คือพัฒนาเรื่องของกระบวนการคิดของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับ3หลัก3ข้อของปฏิญญาสุจริตด้วยค่ะ
1: ครับหากครูนักเรียนหรือผู้ปกครองพบเห็นสิ่งที่ไม่โปร่งใสในสถานศึกษานะครับสพท.มีกลไกคุ้มครองและตรวจสอบที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสยังไงบ้างครับท่านครับ
0: ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้แจ้งเบาะแสว่าจะมีหลัก3ส่วนนะคะ1คือความปลอดภัยนะคะ2ความเป็นธรรมแล้วก็3หลักการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็กระบวนการของการทั้งกลไกการคุ้มครองและกลไกการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถชัดเจนตรวจสอบได้เรียกว่าดีแคลร์กับสังคมได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับที่จะได้เป็นแนวร่วมป้องกันการทุจริตในรั้วโรงเรียนครับ
0: ถ้าดูจากปริญญาสุจริต3ข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นน่ะสามารถร่วมกันในการทำงานร่วมกับโรงเรียนสุจริตได้ทั้งหมดเลยนะคะภาคประชาสังคมภาคธุรกิจหรืออื่นๆก็ได้เพราะว่าเราต้องมองว่าทุกภาคส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับทางปปช.ด้วยนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะ ช่วยร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานศึกษาค่ะ
1: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทั้งบ้านไหมครับ
0: เรื่องของหน้าที่นี้จะต้องไม่ใช่เป็นส่วนที่จะต้องเป็นภาคของโรงเรียนหรือว่าทางสพฐ.เป็นผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวฉันอยากให้เป็นความร่วมกันของทุกภาคส่วนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสำคัญให้กับเด็กในรุ่นต่อไปที่เขาได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นวิถีชีวิตเป็นวิสัยของเขานะคะอีกประเด็นนึงก็คือเราควรจะต้องโปรโมทหรือว่าให้การสนับสนุนกับนักเรียนหรือคุณครูผู้ปกครองที่ร่วมกันทำดีในการรณรงค์ต้องต้านการทุจริตเนี่ยก็ต้องมีการแบบเชิดชูเขาด้วยนะคะเรียกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนนะคะอันนี้ก็อยากจะส่งเสริมในสองส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นตรงนี้เนี่ยปลูกบูรณาการเข้าไปในโรงเรียนโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคุณครูผู้ปกครองหรือว่าตัวนักเรียนเองดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจัดในรูปแบบของการศึกษาไปได้โดยปกติวิสัยเลยค่ะ
1: ครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับบันทึกสถานการณ์นะคะพูดถึงงานระดับพูดถึงงานอาหารระดับประเทศที่ใครที่อยู่ในวงการอาหารวงการเครื่องดื่มไม่ควรพลาดนะคะต้องไปเลยกับงานนี้ค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะปีนี้กลับมาแล้วนะคะเริ่มต้นกันไปแล้ววันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จัดใหญ่ขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะได้มาค้นหาสินค้าและบริการแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการค้าแล้วก็การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะได้ไปอัปเกรดการค้าเทรนด์ใหม่ๆนะคะเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยซึ่งภายในงานเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมสินค้านะคะจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารนะคะรวมไปถึงอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะอาหารทะเลแล้วก็ขนมขบเคี้ยวต่างๆซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็มีความหลากหลายต่างกันนะคะครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคอาหารทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารโภชนาการเฉพาะด้านก็มีเหมือนกันรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการส่งเสริมความรู้นะคะก็มีด้วยภายในงานใครที่อยากจะไปหาความรู้ใหม่ๆนะคะก็สามารถไปได้ในงานนี้ซึ่งเขาจะมีการสัมมนานะคะหลายเรื่องราวด้วยกันทั้งอย่างการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงเทศกาลพิเศษต่างๆอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะก็มีไฮไลท์สำคัญนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้มีเทศกาลสินค้าผลไม้ไทยค่ะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะซึ่งมีผลไม้ทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะหลายรูปแบบพร้อมทั้งสินค้าที่รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งงาน Thai Fake Anuga Asia 2026นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มนะคะไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center นะคะอาคาร 5-12 ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะเป็นวันแรกในการเปิดเจรจาธุรกิจค่ะซึ่งจะเปิดเจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือตั้งแต่ 26-29 พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วง 10:00 น.ตอนเช้าจนถึง 18:00 น.ช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะมีการเจรจาธุรกิจรวมไปถึงการจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปด้วย ในวันที่30พฤษภาคมนะคะช่วงเวลาเดียวกันเลย10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะช่วงวันที่26ถึง29นี้นะคะขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพนะคะชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลก็ได้งดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการเปิดให้เจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือ26จนถึง29ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะส่วนในวันที่30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุแล้วก็การแต่งกายค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะก็มีผู้คนสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะถึงแล้วเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเข้าคิวแนะนำว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะเข้าไปได้เลยที่ www.thaifec-anuka.com ค่ะพอไปถึงงานนะคะก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลยถ้าลงทะเบียนไปแล้วก็ไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10นะคะเช่นเดียวกับใครที่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไปอยากจะ walk in ไปรับบัตรหน้างานได้ที่อาคารจุดเดียวกันนะคะก็ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารแวดวงเครื่องดื่มหรือว่าสนใจอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงอาหารนะคะมองหาไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจก็ไปกันได้นะคะสำหรับไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นั่นเองค่ะ
3: ครับน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวนี้เปิดคาเฟ่เปิดร้านอาหารกันเยอะยังไงคนก็ต้องทานยังไงคนก็จะต้องต้องคิดไอเดียอะไรแปลกๆนะฮะไอเดียใหม่ๆขออภัยคือมีความคิดใหม่ๆนะฮะในการที่จะประดิษฐ์ประดอยอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารปัจจุบันนี้เนี่ยมีความแปลกใหม่มากขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ราคาก็สูงมากนะฮะยุคนี้เนี่ยขนมกาแฟแพงกว่าข้าว
2: ถูกต้อง
3: จริ ง
2: ไหมไปคาเฟ่ทีล่าสุดนี่คือไปทานเค้กชิ้นละเกือบ200คุณสมพลชิ้นหนึ่ง
3: เอาง่ายๆเครื่องดื่มเนี่ยธรรมดานะฮะ80บาทเพียงน้อยนะ
2: ใช่ถูกต้อง
3: ต้องเป็นชาที่พรีเมียมขึ้นมาหน่อย200กว่าบาท
2: ถูกต้อง
3: แพงกว่าข้าวนะฮะ
2: ค่ะ
3: อันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาหารอะไรกันเยอะนะฮะส่วนมาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะฮะก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองนะครับก็มีพลตำรวจตรีสารุติแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับนะครับก็คือคุณสุภมาศในฐานะรัฐมนตรีสำนักนายกก็พาคณะของสคบเนี่ยที่มีทั้งเลขาอะไรเนี่ยไปที่เนี่ยแหละบก.ปคบ.ไปทำไมเขาประชุมกันหารือกันว่า2หน่วยงานเนี่ยอยากจะร่วมมือกันภาษาไทยของเราที่เราฟังกันบ่อยๆนะฮะคือบูรณาการความร่วมมือกันเนี่ยนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายที่จะดูแลผู้บริโภคที่ผ่านมาเนี่ยสคบและบก.ปคบมีการทำงานกันอยู่แล้วนะครับร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงคดีลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบารากูและคดีต่างๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแต่ปัจจุบันยังมีการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากบางคดีก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นซับซ้อนขึ้นมีโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคได้สินค้าไม่ตรงปกนะฮะสินค้าปลอมก็มีนะฮะแล้วก็มีการขายออนไลน์ด้วยวันนี้ก็คือคุณสุภมาศก็บอกว่าวันนี้แหละก็เลยมาคุยกับทางบก.ปคบ.เนี่ยแหละว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเราถือกฎหมายกันคนละฉบับอำนาจหน้าที่เราแตกต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าพอมันแตกต่างกันปุ๊บจะทำงานไม่ได้อันนี้ผมพูดเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันและเชิงรุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ขอความร่วมมือกันนะครับในรูปแบบของการหลอกลวงรายวันณวันนี้มิจฉาชีพทำงานเชิงรุกหน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำงานเชิงรุกประสานข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งกันและกันนะครับถ้าไปดูมิติอำนาจเนี่ย
2: อันนี้
3: เป็นการวิเคราะห์แล้วนะครับของผมเมื่อกี้ข้อเท็จจริงต่อไปเป็นการวิเคราะห์สคบเนี่ยนะฮะหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่คือรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบไกล่เกลี่ยออกนโยบายและฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภค ล่าวคือเรื่องของสัญญาเงินกู้หรืออะไรต่างๆชดใช้เป็นตัวเงินสคบมีอำนาจในการที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคในเรื่องของตัวเงินรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยอะไรต่างๆนี่คือสคบสิ่งหนึ่งที่สคบไม่มีแต่ปคบมีคือตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขามีคืออะไรฮะสืบสวนสอบสวนออกหมายเรียกหมายจับบุกค้นขังคุมปล่อยนี่คือทางอาญาที่เขามีสคบไม่
2: ม
3: ีหากผสาน2อำนาจนี้เข้าร่วมกันเนี่ยจะทำให้ธุรกิจที่หลอกลวงประชาชนขายสินค้าปลอมอันตรายเนี่ยหมดลงทันทีนะครับดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างสคบกับปคบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากหากทำงานได้อย่างไร้รอยต่อเพราะสคบมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสัญญาและโฆษณาปคบมีความเชี่ยวชาญด้านแกะรอยเทคโนโลยีตามเส้นทางทางการเงินและก็ในการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็จับกลุ่มออกหมายเรียกหมายจับด้วยนะครับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคนหนึ่งก็เหมือนเป็นโล่สคบเป็นโล
2: ่
3: ป้องกันผู้บริโภคดูแลผู้บริโภคปคบเป็นเหมือนดาบที่จะไปลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในเรื่องของการบริโภคสองหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันเมื่อไหร่อย่างไร้รอยต่อปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสุภมาศก็ไปคุยเมื่อวานนี้นะครับว่าเราอยากจะทำงานแบบเพื่อประชาชนในเชิงรุกนะฮะแล้วก็ทำงานลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนด้วยนะครับหากประชาชนต้องการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยสคบก็พร้อมนะครับมีสายด่วนสคบเบอร์1166นะฮะ1166นะครับส่วนทางปคบอันนี้คือทางอาญาก
2: ็
3: 1135 1135นะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนฮะ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยากันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีค่ะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากทมนะคะรวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยยืนยันความพร้อมนะคะก็เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นเป็นพิเศษเลยเรื่องของการคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกผู้มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นค่ะส่วนที่กทม.นะคะกรุงเทพก็มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 6,000 หน่วยด้วยกันก็จะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยเพื่อที่จะได้กำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับซึ่งกกต.นะคะมีการออกมาเชิญชวนประชาชนค่ะรวมไปถึงพรรคการเมืองด้วยให้ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะถ้าหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงนะคะให้มีการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบได้ทันทีค่ะส่วนภาพรวมการแข่งขันนะคะทางคุณแสวงบอกว่าก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายที่รุนแรงแต่ก็อาจจะมีการกระทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดนะคะซึ่งกกต.เดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงไปสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดค่ะส่วนนโยบายการหาเสียงของผู้สมัครก็ย้ำว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะคะตามกฎหมายให้ถูกต้องคือถ้าหากหาเสียงเกินจริงเนี่ยอาจจะเข้าข่ายจูงใจแล้วก็หลอกลวงด้วยซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบนะคะเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยมีคุณวุฒิประสบการณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้เช่นเดียวกับการที่จะมีการนำ AI นะคะเดี๋ยวนี้มีการนำ AI มาใช้ช่วยในการหาเสียงด้วย
3: นะ
2: ก็พบว่าถ้าหากมีการเอา AI เนี่ยมาใช้ในทางที่ผิดออกมาในทางใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะซึ่งกกต.ก็จะมีระบบในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมมากที่สุดค่ะ
3: ครับเดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการกลั่นแกล้งคู่แข่งได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้ AI หาเสียงได้อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ใช้ AI ในการกลั่นแกล้งคู่แข่งเขาเรียกว่าใช้แชทบอทใช่ไห
2: ม
3: หรือว่าไป IO อะไรของเขาเนี่ยแหละนะคือยังไงเนี่ยไปใส่ร้ายก็ถือว่าผิดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆกกต.ก็จะต้องคอยตรวจสอบกำกับดูแล ว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซื้อเสียงมีไหมคุณแสวงก็บอกแพรมๆบอกว่ามีซื้อเสียงบ้างในชุมชนแออัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันดูนะฮะส่วนไทม์ไลน์เนี่ยปฏิทินไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับก็กำหนดก็คือเริ่มนะฮะเริ่มรับสมัครเนี่ยวันนี้ นะฮะ28พฤษภาคม
2: อ๋อ
3: พรุ่งนี้ขออภัย28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งคาดว่าผู้สมัครเนี่ยจะมากันตั้งแต่วันแรกเลยฮะคึกคักเพราะอะไรเพราะเขาต้องแย่งชิงหมายเลขในการหาเสียงทันทีนะฮะใครได้เบอร์1อู้ดีใจใครได้เบอร์9โอ้ดีใจใครได้เลข2ตัวโอ้เหนื่อยหน่
2: อ
3: ยนะฮะก็คือวันแรกเนี่ยก็จะคึกคักนะฮะก็ติดตามดูตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะส่วนวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพกับนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็อาทิตย์ที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะก็ต้องติดตามดูปัญหาในกรุงเทพนะฮะที่เป็นเพนพอยต์อยู่ไม่ใช่เรื่องของการจราจรเพียงอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนไร้บ้านคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ของปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากคนตกงานคนตกงานคนต่างจังหวัดหรือคนใดๆมาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับผิดหวังไม่มีเงินไม่มีทองแปรสภาพจากคนหางานกลายเป็นคนไร้บ้านอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือคนที่มีปัญหาชีวิตในครอบครัวด้วยเหตุใดๆเนี่ยถูกทำร้ายทุบตีอะไรคนนี้ก็แปลงมาเป็นคนไร้บ้านอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามคนวิกลจริตคนวิกลจริตด้วยเหตุใดๆเนี่ยอันนี้คือคนที่สามก็คือเป็นเหตุของคนไร้บ้านทั้งสิ้นคนไร้บ้านในกรุงเทพเนี่ยเขาไปสำรวจตรวจสอบกันมาแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 1,200 กว่าคนนะฮะ 1,200 กว่าคนนะฮะตอนนี้กรุงเทพมหานครเขาก็มีบ้านอิ่มใจนะฮะบ้านอิ่มใจเนี่ยอยู่ที่แถวๆปราปาแม้นสีเก่านะฮะก็อยู่แถวๆนั้นเพื่อที่จะดูแลคนที่ไร้บ้านนะครับแต่คำถามอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยส่องลงไปดูว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ด้วยเมืองที่ศรีวิไลแบบนี้เนี่ย มันยังมีคนไร้บ้านคนที่ขาดที่พึ่งอยู่พอสมควรตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีการลงสมัครเนี่ยต้องขยับมาดูซะหน่อยต้องขยับมาดูซะหน่อยเรื่องของคนได้โอกาสอย่าไปมองแค่เศรษฐกิจอู้ฟู
2: ่
3: อย่าไปมองเรื่องของการจราจรที่ไม่ต้องติดขัดอะไรพวกนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกขาดจากมิติอื่นไม่ได้นะครับความเป็นเมืองแต่จิตใจของคนก็จะต้องดูแลนะครับอันนี้คือเขาเลยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นมหานครแห่งความเหลื่อมล้ำเมืองหนึ่งนะฮะดังนั้นหากจะลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามดูนโยบายนะครับของว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สมัครนะฮะที่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยหาเสียงกันแล้วนะครับติดตามดูว่าวันพรุ่งนี้วันสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับจะมีใครที่เราอาจจะคิดไม่ถึง มาหรือเปล่า นะครับและแนวทางและนโยบายอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการที่มีการยื่นคำร้องนะคะต่อกกต.ยุบพรรคประชาชนนะคะในกรณีที่ทางคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะพาดพิงองคมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะคะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ออกมาบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือผู้ร้องเนี่ยเขามองว่าอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการทางธุรการแล้วก็ต้องพิจารณาว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนั้นเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดไหมก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างรอบคอบนะคะส่วนจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่นะคะคุณแสวงบอกในระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยปัจจุบันมีอยู่กว่า10เรื่องนะคะแต่พอมีเรื่องเข้ามาก็ตรวจสอบไปตามข้อเท็จจริงนะคะหากเห็นว่ามีมูลก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งเอาไว้อยู่แล้วส่วนการดำเนินการของคุณณัฐพงษ์ถือว่าเป็นการซ่อกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่กกต.ก็จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญนะคะมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นนะคะแต่ตอนนี้คุณสวัยบอกยังไม่เห็นรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะก็คือเห็นที่มีเรื่องเข้ามานั่นเองก็จะต้องตรวจสอบกันไป
3: ตาม
2: กระบวนการ
3: คือยังไม่มีความคืบหน้ารับในทางธุรการไว้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะนำเข้าสู่การประชุมของกกต.ทั้ง7ท่านนะฮะก็คือพูดง่ายๆยังไม่มีความคืบหน้าแล้วน
2: ะ
3: รับ ทางธุรการอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูนะฮะอีกคดีนึงฮะปิดมหากาพย์วันนี้นะครับนาฬิกาเพื่อนฮะลุงป้อมนะฮ
2: ะ
3: นานละ
2: คือไม่ได้แล้ว
3: คืออันเนี้ยมันคือเรื่องของคุณวีระสมความคิดไปฟ้องปปช.ฟ้องปปช.เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เปิดเผยข้อมูลองค์กรอิสระสามารถใช้ดุลพินิจตีกรอบปิดทับแล้วก็ส่งมอบข้อมูลไม่ครบถ้วนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือคุณวีระสมความคิดเนี่ยไปฟ้องปปช.4ท่านไปฟ้องปปช.4ท่านในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
2: ่
3: ประพฤติมิชอบนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูจะมีคำพิพากษาในวันนี้สำหรับมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนนะครับไม่ได้จบลงที่นาฬิกาเรือนใดเรือนหนึ่งแต่อาจจะเป็นบรรทัดฐานในสังคมว่าเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากภาครัฐสิ่งที่รัฐส่งคืนมาเนี
2: ่
3: ยไม่ควรที่จะเป็นกระดาษเปล่าหรือว่าเป็นแถบสีดำคาดดำเอาไว้และเงียบงันต่อไปนะครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอิสระจับตาดูฮะมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนวันนี้ตัดสินนะฮะ
2: ค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปนิสราพันธ์แก้วค่ะ
3: ทรงผลชูเวชสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
7: โหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
13: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่ ้เพื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการกฎหมายใกล้ตัว15นาฬิกา7นาทีรายการคลื่นใสไวทีน16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะล่าใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
5: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาเจอกันในยามเช้านะคะเป็นเช้าที่สดใสดีไหมนะก็สดใสแหละเพราะว่าฝนไม่ได้ตกลงมาแต่ก็อึมๆครึมๆนิดหน่อยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เริ่มต้นใช้ชีวิตตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปนะคะก็ตอนนี้ต้องอัปเดตกันก่อนค่ะในเรื่องของหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะก็จะนำมาฝากในวันนี้ด้วยคุณผู้ฟังข่าวสารคือข่าวเยอะมากตอนนี้กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าจะเอาอันไหนก่อนอันไหนหลังดีนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนต้องติดตามเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆและไหนจะเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันอีกก็มีหลายๆประเด็นมาฝากกันค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางเลยค่ะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่นะคะทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะทักทายกันไปด้วยนะคะใครรับฟังอยู่ช่องทางไหนสัญญาณเสียงชัดเจนหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพราะว่าเราก็มีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็ประเด็นแรกก่อนเลยไหมมาติดตามสภาพอากาศกันก่อนเลยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะวันที่27พฤษภาคมค่ะดูภาพรวมแล้วก็ไม่มีที่ไหนน่าเป็นห่วงเท่ากับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะเพราะว่าทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ลงมาใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะปริมาณฝนก็จะอยู่แค่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% เท่านั้นแต่ที่แปลกไปจากเพื่อนเลยแล้วก็สูงด้วยนะคะปริมาณฝนวันนี้ก็คือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีปริมาณฝนถึง 70% ของพื้นที่ก็วางแผนกันให้ดีๆนะคะ 70% เนี่ยสุ่มเสี่ยงว่าตกแน่นอนแบบเกือบจะ 100% เลยว่าตกแน่นอนนะคะก็ลองวางแผนการเดินทางให้ดีๆว่าจะยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามีฝนตกแล้วในเรื่องของการออกไปข้างนอกการทำกิจกรรมข้างนอกนะคะจะได้ไม่ส่งผลกระทบในหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของการขับรถขับราการเดินทางก็เฝ้าระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะจากฝนฟ้าอากาศมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยนะคะนโยบายของรัฐบาลเริ่มที่มาตรการแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะ เป็นโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟสที่2แล้วนะคะให้คุณครูเหล่านี้เนี่ยได้ไปบรรจุในภูมิลำเนาบ้านของตนเองแล้วก็จะได้ช่วยยกระดับเรื่องของแวดวงการศึกษาด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานในโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นเฟสที่2แล้วนะคะเฟสที่2นี้ก็จะเริ่มปี69ไปจนถึงปี2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอไปค่ะพร้อมทั้งมีการอนุมัติงบประมาณ2ล้านบาทใช้ในการเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการค่ะซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องนะคะจากโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะแรกเนี่ยที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เป็นการผลิตครูในสาขาในพื้นที่ที่ขาดแคลนอยู่อย่างเช่นจังหวัดนี้ในหน่วยงานนี้นะคะขาดครูในแวดวงไหนสาขาไหนก็จะมีการมอบทุนสนับสนุนให้กับครูที่เรียนในด้านนั้นแล้วก็พอจบออกมาก็จะได้คืนสู่ภูมิลำเนาแล้วก็ได้ไปพัฒนาบ้านเกิดต่อนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐ.นะคะก็ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการร่วมกันทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากๆในการมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและมีสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษด้านการใช้เทคโนโลยีด้านการยกระดับทักษะสมรรถนะแล้วก็
ความรู้ของผู้เรียนตามแนวทางต่างๆที่เขาได้กำหนดเอาไว้นะคะในเฟสแรกที่เขาดำเนินการไปตั้งเป้าว่าจะผลิตคุณครูที่มีคุณภาพสูงเนี่ยประมาณ 16,033 คนรวมๆแล้วประมาณ9รุ่นค่ะเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570จนถึงปี2578ค่ะเมื่อสำเร็จการศึกษาผ่านแล้วก็ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูอยู่ในภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองหรือว่าพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ที่ต้องการอยากจะใช้ครูในหน่วยงานนั้นๆในสาขาวิชานั้นๆประมาณนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขค่ะว่าต้องไม่โยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีโอ้นานเหมือนกันนะคะ5ปีนี่ถือว่านานแล้วก็จะเริ่มบรรจุรับราชการครูเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574ไปจนถึงปี2582ค่ะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่วนระยะที่2นะคะระยะที่2เนี่ยนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูแล้วค่ะยังทำให้กลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นแล้วก็พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยเนี่ยให้ก้าวสู่ในระดับสากลได้นั่นก็เป็นการพัฒนาในแวดวงของการศึกษาค่ะจากการศึกษามาดูเรื่องของการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์กันบ้างค่ะอีกหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3 แห่งนี้นะคะมีพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณลานจอดรถนะคะแล้วก็การดำเนินการในด้านต่างๆค่ะมีอยู่ตรงที่พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนในการใช้พื้นที่ตามข้อตกลงที่ดำเนินการกันไว้นะคะก็ระยะเวลาที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวทั้ง3ที่อย่างที่บอกมานี้ก็ระยะเวลาประมาณ8ปีค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการอนุมัติมาค่ะเพื่อให้ดำเนินการให้ใช้พื้นที่ได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะก็มีการแจ้งเตือนมามาดูอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันค่ะประเด็นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองอยู่คือตอนแรกๆสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นปัญหาที่แบบคนให้ความสำคัญมากแบบเห็นการทำงานเชิงรุกมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเงียบๆแล้วนะไม่มั่นใจว่าแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จหรือยังอะนะคะแต่ล่าสุดค่ะก็มีความคืบหน้ามาอีกแล้วเมื่อทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศค่ะร่วมกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการต่อไปอีกทางผู้ว่าและผู้ว่าก็สั่งต่อไปอีกมอบหมายให้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดนะคะมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดเลยที่แบบเวลาประชุมในระดับจังหวัดทุกครั้งก็จะต้องเอาเรื่องการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมด้วยโดยเขามุ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเชื่อมโยงตลาดแล้วก็ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำแบบมีระบบอะค่ะคือถ้าเกิดว่าผลผลิตต้องมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตที่จะออกมาของอย่างเช่นของจังหวัดสงขลามีผลผลิตต่อปีเท่าไหร่แล้วก็มีการหาตลาดในการรองรับผลผลิตไว้ล่วงหน้าบริหารจัดการสต็อกที่มีอยู่ว่าปีนี้ผลผลิตมะพร้าวรวมๆกันแล้วไม่ว่าจะสวนไหนแปลงไหนมีผลผลิตกี่ตันก็มีการบริหารว่าเราจะต้องบริหารสต็อกยังไงเคลียร์ออกยังไงอย่างเช่นเนี่ยล็อตแรกออกมาประมาณสัก 1,000 ลูกจะกระจายไปที่ไหนบ้างอย่างนี้นะคะก็มีการแบบทำเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการแปรรูปด้วยค่ะเพื่อให้ตลาดเนี่ยสามารถรองรับปริมาณผลผลิตได้แบบมีประสิทธิภาพค่ะ
นอกจากนี้ก็มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะประสานไปยังนายอำเภอแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบล้งและแรงงานผิดกฎหมายเชิงรุกอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญจริงคือปลายทางก็ต้องส่งเสริมไปถูกไหมคะช่องทางการตลาดอะไรก็ว่ากันไประบายผลผลิตก็ว่ากันไปแต่เรื่องของล้งหรือว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วมันก็จะไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับการทำให้ราคาของมะพร้าวเนี่ยตกต่ำลงไปก็นั่นแหละค่ะก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาในทุกๆกระบวนการย้ำว่าหากพบผู้กระทำความผิดเนี่ยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีพร้อมกับกำหนดมาตรการในการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดกรณีการตรวจพบแล้วว่ามีการเพิกเฉยละเลยไม่มีการรายงานไม่มีการปฏิบัติงานก็จะมีการดำเนินการทางโทษทางวินัยอีกนะคะก็เห็นบทบาทว่าจริงจังมากขึ้นอ่ะเนาะสำหรับการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังพื้นที่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของมะพร้าวตกต่ำหรือไม่ค่อยมีผลผลิตมะพร้าวนะคะแต่ก็ต้องประชุมกันต้องประสานกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศค่ะจะได้ทำให้ปัญหาเรื่องของมะพร้าวเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้พอราคาตกมันก็ไม่ไหวอะเนาะแล้วจริงๆแล้วเกษตรกรปลูกมะพร้าวก็เยอะอย่างเช่นรอบที่แล้วที่หนักๆเลยตอนแรกคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่นันท์อ่านข่าวไปอะในพื้นที่กระบี่ค่ะเกษตรกรถึงขั้นแบบต้องโค่นเลยอะต้องโค่นทิ้งเลยอะไปต่อไม่ไหวทั้งเรื่องของการบำรุงรักษาผลผลิตที่ออกมาก็ขายได้ราคาไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละได้เห็นบทบาทการแก้ไขปัญหาที่จริงจังมากขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะว่าคืบหน้าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเนี่ยจะนำมาเล่าให้ฟังแบบนี้ในทุกๆเช้าของรายการอันดามันวันนี้เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะYeah.

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

บายดีหรือนะคะผลงานเพลงจากพี่หนุ่มกะลาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้นะคะผลงานเพลงสลักจิตค่ะจากพี่ป๊อปปองกูลเฟเจอริงกับดาเอนโดฟินค่ะคุณผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะก็นำผลงานเพลงเพราะๆหลายๆผลงานเพลงมาฝากกันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะทักทายมาส่งสติ๊กเกอร์มานะคะแล้วก็ยังมีพี่อเนกพริกไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะพูดคุยกันได้นะคะอยากรู้ประเด็นอะไรอยากพูดประเด็นอะไรตอนนี้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่าก็สามารถพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ค่ะจะได้อัปเดตกันสักหน่อยนะมาในช่วงนี้นะคะคัดข่าวมาคุยเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่ภูเก็ตก่อนเลยดีกว่านะคะภูเก็ตเนี่ยก็มีการดำเนินการหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะแต่ว่าเรามาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วโอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กสมัยนี้เขาเก่งจริงเลยนะจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้ชื่นชมเยาวชนฮีโร่นะคะโดยท่านผู้ว่าเองได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเยาวชนฮีโร่ของเราหลังจากที่ไปช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวด้วยการทำ CPR ผู้ฟังเก่งมากเลยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านนิรัตพงศิทธิถาวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เมื่อวานนี้ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับน้องโจโจ้ทราเวสนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะหลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขากำลังหมดสติอยู่คุณผู้ฟังน้องก็เลยไปทำการปฐมพยาบาลแล้วก็ทำ CPR อย่างถูกวิธีแล้วก็ทันเวลาด้วยจนสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุให้รอดพ้นจากอันตรายได้ก็เรื่องนี้สร้างความประทับใจแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมเป็นอย่างมากเลยนะคะถึงความเก่งของน้องโจโจ้ค่ะไม่ใช่ว่าใครที่จะทำก็ได้นะคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านกระบวนการของการแบบฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นฝึกการทำ CPRผ่านมาทั้งหมดแล้วเชื่อว่าหลายคนเคยฝึกไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กๆรุ่นผู้ใหญ่แต่พอไปเจอกับเหตุการณ์จริงๆอ่ะคนที่จะกล้ามีน้อยมากคุณผู้ฟังที่จะแบบกล้าแล้วก็นำความรู้ที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นต่อแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถรอดจากอันตรายมาได้พ้นขีดอันตรายมาได้ค่ะเป็นสิ่งที่น่านับถือมากๆแล้วก็ต้องยอมรับใจของน้องโจโจ้เลยจริงๆเป็นตัวอย่างนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเหมือนบางคนเนี่ยมีนะคนที่แบบอบรมมาแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้อบรมทุกปีงบประมาณทั้งการปฐมพยาบาลทั้งการทำ CPR แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่กล้าค่ะยิ่งแบบไปช่วยเหลือคนอื่นไปทำให้กับคนจริงๆอ่ะปกติเราจะฝึกกับหุ่นใช่ไหมคะแต่พอไปทำให้คนจริงๆไปช่วยเหลือคนจริงๆอ่ะกลับไม่กล้าซะงั้นขามันเริ่มแข็งหรืออะไรขึ้นมาซะงั้นเลยนะคะแต่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วน้องยังเด็กมากเลยอ่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะแต่ก็สามารถทำได้สามารถไปช่วยชีวิตคนอื่นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเหตุการณ์ดีๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันว่าคือน้องโจโจ้เนี่ยคือเขามีความกล้าหาญแล้วเขาก็มีสติด้วยแล้วเขาก็มีจิตใจที่อ่อนโยนน่ะในการอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเยาวชนต้นแบบที่อีกคนนึงเลยแหละที่มีความมุ่งมั่นที่ให้ทุกคนได้ลองดูเนาะนำความเขาเรียกอะไรอ่ะนำแรงบันดาลใจที่เราได้จากน้องโจโจ้นี่แหละไปใช้ในชีวิตประจำวันเผื่อถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราบ้างอะค่ะเราจะได้แบบไม่ลังเลที่จะตัดสินใจในการนำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปนะคะก็จริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตก็ได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีไปอีกหนึ่งแมตช์เลยนะคะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็เป็นเมืองที่ผู้คนในพื้นที่ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลดีมากๆนี่ก็สร้างความประทับใจไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ขอบคุณน้องโจโจ้มากๆนะที่ให้พี่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันว่าเนี่ยสังคมไทยมันยังมีเรื่องดีๆเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับใครหลายๆคนแต่พอเรานำมาเล่าปุ๊บนะคะบางคนมองว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ก็ขอบคุณน้องโจโจ้ด้วยนะคะจากภูเก็ตแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาดู
ูที่พังงากันสักหน่อยค่ะพังงานะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าเองก็กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงเลยค่ะลงพื้นที่ท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สำรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะยาวในทุกๆปีถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะนันท์เองจะนำข่าวมาเล่าอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยแถวพังงานะไม่ว่าจะอำเภอไหนก็จะมีประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังน้ำระบายไม่ทันแล้วคือมันซ้ำซากอ่ะเขาใช้คำว่ามันซ้ำซากเลยนะคือมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จอ่ะพอแบบฝนตกลงมาแบบหนักๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆปุ๊บก็เกิดปัญหาน้ำท่วมทันทีเลยก็มีการดำเนินการลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาวค่ะท่านผู้ว่าค่ะท่านไพรัชเพชรยวนท่านลงไปเองเลยนะคะลงไปที่ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท้ายเหมืองปภ.จังหวัดค่ะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆร่วมลงพื้นที่ไปด้วยค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองเองก็รายงานสถานการณ์มาว่าตอนนี้ก็ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมถึงรายงานจุดที่เกิดปัญหาแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขแบบเร่งด่วนค่ะคือฝนมันตกมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราติดตามสภาพอากาศกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของท้ายเหมืองของพังงาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาคือฝนตกหนักมากจริงๆคือตกต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่ะคุณผู้ฟังส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5และหมู่ที่7ตำบลบางทองที่ท้ายเหมืองนะคะรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ160หลังคาเรือนพอเกิดเหตุปุ๊บค่ะท่านผู้ว่าก็สั่งการปั๊บเลยให้หน่วยงานลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบเร่งด่วนโดยมีการอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็นำเรือยางเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรพสต.นะคะแล้วก็มีการดูแลแบบใกล้ชิดจากทั้งเจ้าหน้าที่จากญาติด้วยค่ะนอกจากนี้ทางด้านของท่านนายอำเภอท้ายเหมืองนะคะก็ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยตอนนี้เนี่ยก็หลายคนกังวลว่าสถานการณ์เป็นยังไงไปแล้วนะคะขณะนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำเริ่มลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้เองแหละที่เราได้บอกไปว่าวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ประมาณร้อยละ 70% ยังถือว่าเยอะอยู่ค่ะท่านผู้ว่าเองพอได้ลงพื้นที่ปุ๊บค่ะก็ได้ทราบถึงสาเหตุสำคัญของน้ำท่วมนะคะว่าฝนมันตกหนักมากเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำคลองเป็นจำนวนมากประกอบกับว่าบางช่วงของเส้นทางก็มีตะกอนดินตะกอนทรายวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่นี่แหละปัญหาสำคัญคุณผู้ฟังก็ต้องมาหาแนวทางป้องกันในระยะยาวไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะวางแผนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวรอฟังแผนของท่านผู้ว่าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของการขุดลอกคูคลองทั้งเรื่องของการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็พร้อมสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือประชาชนให้ได้รวดเร็วที่สุดค่ะนี่ก็เป็นนโยบายการสั่งการจากท่านผู้ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำระบายไม่ทันในพื้นที่ของพังงานะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: 老爷仨。木马开嘎木。
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานราชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวมาคุย

ดีพอให้รอใหม่ค่ะผลงานเพลงจากเต้นนรารักษ์นะคะนานมากแล้วผลงานเพลงนี้คุณผู้ฟังแต่ก็รู้สึกว่าอยากเปิดเพลงที่เราไม่เคยฟังนานๆแล้วก็รู้สึกว่าพอนานๆทีกลับมาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ทำให้ย้อนถึงในยุคนั้นว่าเอ้ยฉันเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนนะฉันเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ได้แก่หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านมายาวนานจริงๆนะคุณผู้ฟังผ่านผลงานเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันในทุกๆวันนี่แหละก็ใครชื่นชอบเพลงไหนขอกันเข้ามาเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวในทุกๆวันเนาะมาจะเจอกันได้9นาฬิกาก็ขอเพลงตั้งไว้ได้เลยเดี๋ยวพอถึงคิวปุ๊บเราเปิดให้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะเป็นข่าวสารในกระบี่กันบ้างเนาะที่ค้างคากันเอาไว้ตอนนี้เนี่ยกระบี่เขายกระดับแบบเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สร้างความยั่งยืนด้วยนะคะแล้วเขาก็มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ของการทำเมืองท่องเที่ยวนี้เนี่ยให้ไปสู่ในระดับนานาชาติค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีโอกาสไปบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติค่ะให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือว่านปท.รุ่นที่14ค่ะซึ่งก็มีการอบรมกันเกิดขึ้นนะคะก็เรื่องที่ผู้ว่าท่านได้ไปบรรยายพิเศษเนี่ยน่าสำคัญเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนในระดับนานาชาติน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าท่านได้ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เกิดความยั่งยืนทั้งเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนเราต้องมีการปรับตัวให้ได้ในทุกๆบริบทนะคะโดยทางจังหวัดเองท่านผู้ว่าบอกว่ากระบี่เนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันเกิดความสมดุลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนค่ะโดยจังหวัดกระบี่กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์สำคัญ2ด้าน1คือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพในระดับนานาชาติ2ค่ะการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะมุ่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีมาตรฐานในระดับสากลค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคแล้วก็ในระดับนานาชาติด้วยควบคู่กับการส่งเสริมแนวคิดกระบี่โกกรีนนะคะที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะด้านความปลอดภัยทั้งระบบ CCTV อัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะยังผลักดันการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งการเป็นเมืองไม้ซิตี้หรือว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการประชุมสัมมนาได้ในระดับสากลหรือว่าจะขับเคลื่อนให้กลายเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้หรือการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพเชิงวัฒนธรรมเชิงชุมชนอาหารฮาลาลแล้วก็มีการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะมาตรการในการสร้างความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณผู้ฟังคือเขาตั้งเป้าหมายไว้ดีนะคะแทบจะครอบคลุมในทุกบริบทแล้วนะจากที่ฟังมานะคะซึ่งจริงๆแล้วกระบี่เนี่ยมีต้นทุนทางศักยภาพของการท่องเที่ยวเยอะมากมายอยู่แล้วค่ะทางทะเลทางบนบกทางวิถีชุมชนคือเขาก็มีความหลากหลายของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกหยิบยกไปต่อยอดก็จะไม่สร้างคุณค่าได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดว่าถูกหยิบยกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกๆอำเภอของจังหวัดกระบี่แล้วนำไปชูเป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่เราอยากจะเห็นบทบาท
การพัฒนาที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดทำแล้ว1ปีที่มีการทำเป็นยังไง2ปีต่อไปเป็นยังไง3ปีต่อไปเป็นยังไงเราอาจจะได้เห็นกระบี่เนี่ยกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่กระบี่ค่ะมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดระนองเมื่อวานนี้ค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติค่ะระนองค่ะร่วมกันปลูกต้นไม้หลายต้นมากค่ะก็นำทีมโดยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในศาลากลางนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกจิตสำนึกด้านการรักสิ่งแวดรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรให้กับประชาชนซึ่งการปลูกต้นไม้ที่เขาจัดขึ้นนะคะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นหลายชนิดเลยคุณผู้ฟังสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นต้นอินทนิลค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดระนองนะคะจำนวน20ต้นและนอกจากนี้ก็ยังมีต้นพญาไม้จำนวนอีก4ต้นต้นตะเคียนทอง10ต้นต้นจามจุรี5ต้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทั้งด้านการให้ร่มเงาให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยมีโอกาสมาในจังหวัดระนองแล้วก็ได้มองเข้าไปผ่านทางศาลากลางจังหวัดระนองนะคะคือจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วก็ยังคงมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่คุณผู้ฟังยังมีอยู่ก็เป็นสิ่งที่อนุรักษ์กันมาอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแล้วก็ในทุกๆปีก็มีการปลูกเพิ่มขึ้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดระนองของเราค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันต้นไม้ประจำปีเท่านั้นนะในทุกๆโอกาสเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ละค่ะก็การปลูกต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะได้ช่วยให้บรรยากาศในพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยคือมีธรรมชาติมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ในสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะวันนี้นำข่าวมาฝากกันครบถ้วนคุณผู้ฟังในทุกๆจังหวัดในระดับพื้นที่บ้านเราแล้วก็ในส่วนกลางของระดับนโยบายของรัฐบาลก็นำมาฝากกันนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะคะยังมีเวลาอยู่อีกประมาณกี่วันนะวันนี้วันที่27 28 29เนี่ยแหละประมาณ 2-3 วันเนี้ยนะคะลงทะเบียนกันให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เริ่มใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40% ตอนนี้คือคนเริ่มลงทะเบียนแบบจางๆแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกระตุ้นกันเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเออฉันค่อยไปลงวันสุดท้ายก็ได้เดี๋ยวก็ลืมไปนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจลงทะเบียนแล้วก็ได้แล้วเนี่ยพอถึงเวลาใช้จ่ายมันได้รับสิทธิ์ดีเลยทีเดียวนะคะกับการที่รัฐบาลช่วยออกให้ถึง 60% เราจ่ายเองแค่ 40% ก็ช่วยลดภาระค่าของชีพได้ดีเลยทีเดียวก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจัดแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
13: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
14: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
16: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
17: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
16: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
17: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
16: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
17: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
18: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
19: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
20: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
21: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
19: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
21: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
22: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
23: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
22: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
23: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
22: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
23: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
21: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
5: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
4: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
5: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
4: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
24: ์สวัสดีครับ
25: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
26: ์วันนี้วันเกตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจนถึงสุขสาแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางค่ะเราจะการวันนี้อังคารไม่ใช่ค่ะขออภัยนะคะในวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พุธที่27 พฤษภาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนุรีส่วนวันอังคารนะคะแล้วก็วันพฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์นะคะจะเจอกันเป็นประจำค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพียงพร้อมแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณฟังกันด้วยค่ะทรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเริ่มกันด้วยข่าวสารแรกกันเลยสำหรับในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของทางครม.เห็นชอบใช้ขสมก.ครม.เห็นชอบให้กับทางขสมก.ใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรอฟอร์มนั่นเองนะคะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1 นะคะบริเวณพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมนั่นเองต่อมาแห่งที่2เป็นพื้นที่บริเวณลานจอดรถในส่วนของสถานีเคหะนะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการค่ะต่อมาพื้นที่ที่3แห่งที่3เป็นพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ของขสมก.ระยะเช่านั้น8ปีค่ะนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17 มิถุนายน 2518อนุมัติให้ขสมก.เช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมก.ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของรฟม.ให้เกิดประโยชน์เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับ ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนั้นหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยขสมก.ก็มีแผนลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่และรับมอบพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม2569นี้นะคะปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีแล้วก็กำหนดการรับมอบรถงวดที่1ในเดือนเมษายน2570นั่นเองค่ะครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พ.ศ. 2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอค่ะพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม2,037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1หรือว่าเฟสที่1นะคะเพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล นะคะตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2574นะคะจนถึงปีพ.ศ. 2582โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากนะคะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและก็ยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองค่ะนายกรัฐมนตรีมีการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจความมั่นคงนะคะพร้อมผลักดัน FTA ไทยสหภาพยุโรปค่ะซึ่งก็มีการหารือกันประเด็นสำคัญสำคัญดังนี้นะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงค่ะอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะสำหรับAI Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ภาคเอกชนฝรั่งเศสนั้นมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีศักยภาพสูงนั่นเองค่ะต่อมา2ก็คือการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปค่ะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยและก็มุ่งมั่นที่จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนกระบวนการเจรจามาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าความตกลงฉบับนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทั้ง2ประเทศ3นะคะเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์ค่ะจากการที่ทั้ง2ฝ่ายเป็น1เป็นส่วน1ของการฝึกคอมบราโกก็จะมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่แสวงหาความร่วมมือทั่วโลกในการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ภัยออนไลน์จนประสบผลสามารถดำเนินคดีส่ง

แล้วก็กฎหมายสากลการตัดสินใจยกเลิก MOU 44เนื่องจากตลอดระยะเวลาเกือบ25ปีไม่มีความคืบหน้าไทยจึงเลือกที่จะใช้กฎหมายสากลนะคะภายใต้การพูดคุยของ2ประเทศสำหรับปัญหาชายแดนทางบกก็จะยึดการดำเนินการตาม Joint Statement ที่ได้มีการลงนามปลายปีที่ผ่านมาและต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะโอกาสนี้ทั้ง2ฝ่ายก็จะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028นะคะซึ่งก็เป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะมาดูทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้ค่ะ27พฤษภาคม2569เวลา10นาฬิกานะคะมอบนโยบายแก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะณสำนักงานทรัพยากรน้ำที่7อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะคะคุณผู้ชมคุณฟังคะมาต่อกันที่ในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะกับการยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับในส่วนของระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนค่ะซ้ำรอยนั่นเองนะคะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงนะคะโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการ

อไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยนะคะสร้างการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดการสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกค่ะมีการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพท.นะคะซึ่งสูงถึง 17,000 คนนะคะโดยรับเพียง 2,050 คนเท่านั้นคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสุดเข้มงวดปิดตายทุกช่องทางทุจริตฆ่าโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์เด็ดขาดค่ะด้านของนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกพฐ.เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสพฐ.ปี2569นะคะโดยมียอดผู้สมัคร17,200 คนค่ะขณะที่สามารถที่จะบรรจุได้ประมาณ 2,050 อัตราเท่านั้นนะคะซึ่งก็ได้กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่13มิถุนายน2569เน้นคัดเลือกเป็นไปตามความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริตสพฐ.จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกที่ให้ทางสพฐ.แล้วก็สสส.ถือปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ1ก็คือห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานนะคะเป็นแล้วก็ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหรือผอ.สสส.เนี่ยนะคะรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาดต่อมา2ค่ะก็คือให้ผอ.สพฐ.แล้วก็ผอ.สสส.แจ้งคณะบุคคลในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษานะคะสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแล้วแต่กรณีห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ากระทำการใดๆที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชาจัดทำเอกสารจำหน่ายแจกหรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยเด็ดขาด3ค่ะสอดส่องกำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตรวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกนะคะสมาชิกค่ะกำหนดบุคคลในทางลับเพื่อตรวจสอบติดตามบุคคลที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางไม่สุจริตและมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวกับการคัดเลือกสพฐ.ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติก่อนสอบระหว่างสอบแล้วก็หลังสอบไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้ทางสพฐ.แล้วก็สสส.นั้นใช้เป็นแนวปฏิบัติเช่นก่อนสอบสอดส่องกำกับดูแลจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์โดยมิให้แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นต้นค่ะระหว่างสอบก็กำหนดบุคคลในทางลับรับฟังสังเกตสถานการณ์แล้วก็รายงานไปให้กับทางประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบทราบกำหนดจุดรับแจ้งเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉินห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบเป็นต้นและหลังสอบนั้นนะคะให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบแล้วก็ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือว่ากระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาดนะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวเลขของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยสังกัดสพฐ.นะคะซึ่งสูงมากเลยนะคะ 17,000 คนด้วยกันแต่ว่ารับเพียง 2,050 คนเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการคัดกรองเข้มนำคนเก่งเข้าสู่ระบบพร้อมกับมาตรการสูงมาตรการที่สูงก็คือมาตรการสุดเข้มงวดนะคะปิดตายทุกช่องทางการทุจริตฆ่าโทษห้ามบุคลากรตั้งตัวเป็นติวเตอร์โดยเด็ดขาดค่ะ

ากันต่อนะคะที่ในส่วนของการที่แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้มีการเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันนะคะดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงแล้วก็บุตรสาวเด็กหญิงอันฟานีฮายีสุหลงณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ทางแม่ทัพภาคที่4ก็ได้เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบยิงในพื้นที่ของอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะอีกหนึ่งเรื่องและกันช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพักฟังงานเพลงพร้อมกันถึงเวลา Level Up ปั้นร้านค้าออนไลน์ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะปีในเกื่องของการเปลี่ยนวิกฤตต้นทุนให้เป็นโอกาสทำกำไร DBD จับมือพันธมิตรเปิดประตูสู่ช่องทางขายระดับประเทศบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmark แล้วก็Next Gen Commerce พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จะทำให้คุณนั้นพลาดไม่ได้นะคะฟรีกับค่า GP ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มค่ะฟรีคูปองส่วนลดสนับสนุนยอดขายสูงสุด 25,000 บาทต่อร้านค้าค่ะฟรีสนับสนุนค่าขนส่ง1เดือนก็คือ 5,000 บาทต่อร้านพิเศษสุดๆนะคะ KOI Influencer ช่วยไลฟ์สดปั้นยอดขายให้ปังค่ะจัดแคมเปญภายในเดือนพฤษภาคม2569นี้รับจำนวนจำกัดเพียง 2,000 รายเท่านั้นก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือลงทะเบียนเลยนะคะสามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่ในส่วนของเว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025475959 025475959หรือว่าที่เว็บไซต์ www.thaichuaythai.net นั่นเองพักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวต้ารายวันกันต่อค่ะ

กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

ช่วงข่าวใต้รายวัน10:43 น.อยู่ด้วยกันต่อค่ะกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดือดมันกันต่อช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะภูเก็ตประชุมคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste สืบสารภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านสู่มรดกวัฒนธรรมไทยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสารสินมุกหลังชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมนะคะพร้อมด้วยนางสุภาวดีภัยพักนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนายสมศักดิ์โสภานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตตามโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste นั่นเองประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาคัดเลือกเมนูอาหารประจำจังหวัดภายใต้กิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดค่ะการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังเลือนหายจากสังคมไทยยกระดับและพัฒนาให้เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตลอดจนอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศรวมถึงส่งเสริมการนำวัตถุดิบพื้นถิ่นและสมุนไพรในชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอาหารพื้นบ้านให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแบ่งออกเป็น5ด้านประกอบด้วยด้านอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านความเสี่ยงต่อการสูญหายด้านวัตถุดิบท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมด้านโภชนาการและสรรพคุณสมุนไพรแล้วก็ด้านการต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้นเนี่ยมี100คะแนนด้วยกันนะคะทั้งนี้มีผู้เสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน6เมนูด้วยกันนะคะจำนวน6เมนูด้วยกันก็ได้แก่ผักยำพร้าวคั่วภูเก็ตนะคะบีถ่ายบักต้มส้มภูเก็ตหัวจูดทึ่งนะคะปลาถ้ำลิพรใต้แล้วก็แกงตู้มีซึ่งก็ล้วนเป็นอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเมนูที่มีความโดดเด่นตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อนจัดส่งข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะมาที่ในส่วนของพังงากันบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่ท้ายเหมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนสำรวจแก้ปัญหาระยะยาวค่ะเมื่อวานนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่หลายหมู่บ้านของตำบลบางทองนะคะโดยมีทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสุประสิทธิ์เอี่ยมเจริญนายอำเภอท้ายเหมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะด้านของนายสมพรหลีทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองก็ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นพร้อมเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนรวมไปถึงรายงานจุดปัญหาและพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งเนื่องจากช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่7ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองรวมกว่า160หลังคาเรือนด้วยกัน
หลังเหตุเกิดขึ้นแล้วนะคะภายหลังเกิดเหตุทางด้านของนายไพรัชเพ็ญยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีการอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมนำเรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทองได้อย่างปลอดภัยมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่และญาตินอกจากนี้แล้วนะคะทางอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองยังได้จัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะขณะนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมก็ได้คลี่คลายระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการรับทราบถึงสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำคลองจำนวนมากประกอบกับบางช่วงของเส้นทางน้ำมีตะกอนดินตะกอนทรายและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองนะคะเร่งสำรวจพื้นที่ตลอดแนวลำคลองเพื่อดำเนินการขุดลอกคูคลองแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะที่กระบี่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่กวาดล้างยาเสพติดจับ2คดียึดยาบ้า114เม็ดตามยุทธการกระบี่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้นายปรีชาสิงห์ทองนายอำเภอเมืองกระบี่นะคะสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ลงพื้นที่ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินซี154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่เพื่อที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะผลการปฏิบัติสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้2คดีผู้ต้องหา1รายพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมทั้งสิ้น114เม็ดในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะคดีแรกเจ้าหน้าที่จับกุมชายอายุ32ปีพร้อมด้วยของกลางยาบ้านะคะจำนวน45เม็ดบริเวณหลังบ้านพักในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยส่วนคดีที่2เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในบ้านหลังเดียวกันค่ะแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าเพิ่มเติมได้อีก69เม็ดภายหลังการจับกุมชุดปฏิบัติการได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำส่งของกลางพร้อมผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองกระบี่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอำเภอเมืองกระบี่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระบี่พื้นที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะที่ระนองจังหวัดระนองมีการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระนองครั้งที่5ทับ2569ค่ะเมื่อวันนี้นะคะที่ห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองณห้องประชุมอินทนินท์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดระนองนราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดระนองครั้งที่5ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอัยการข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะในที่ประชุมได้รายงานผลการช่วยเหลือสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมในเดือนที่ผ่านมารวมไปถึงการรับจ่ายเงินกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดระนองนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นในส่วนการช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในการดำเนินคดีจำนวน3รายด้วยกันค่ะแล้วก็ทางจังหวัดระนองนั้นนะคะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดเดินหน้าจัดระเบียบแล้วก็ยกระดับมาตรฐานหอพักให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันนี้นะคะที่ห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองครั้งที่1/2569ค่ะ
โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการกำกับดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจการหอพักในพื้นที่จังหวัดระนองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองตามคำสั่งจังหวัดระนองที่2010/2567ลงวันที่21สิงหาคม2567รวมไปถึงรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติการในส่วนของหอพักนะคะตามคู่มือปฏิบัติงานหอพักตามในส่วนของพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558ซึ่งก็จัดทำโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการหอพักให้เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มาตรฐานที่กำหนดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดระนองโดยมีการรายงานผลการสำรวจข้อมูลหอพักในพื้นที่จังหวัดระนองประจำปี2568พบว่ามีทั้งหอพักสถานศึกษาแล้วก็หอพักเอกชนบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลตำบลราชกรูดองค์การบริหารส่วนตำบลปากจันนะคะแล้วก็ทางเทศบาลตำบลกำพวนซึ่งก็มีการรายงานพบหอพักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนค่ะทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการก็ได้เสนอแนวทางดำเนินการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลหอพักให้เป็นปัจจุบันการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบผู้ประกอบกิจการหอพักที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายหอพักแก่ประชาชนแล้วก็สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยนะคะจังหวัดระนองก็มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานหอพักในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยเป็นระเบียบแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายอันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็สวัสดิภาพของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดต่อไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวให้ฟังกันเพียงเพราะๆทิ้งท้ายแล้วกันนะคะส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้พบกับน้องดิวสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีตนาการลาไปแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนคนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาว วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: นายการกันจินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชสีเมืองใหม่สิรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.pred.go.th/ตะกั่วป่า
11: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
12: ่หายลูกเอ้อบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
11: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
12: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
14: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนชีหนูหมูวัวควายสุนัข
13: โรคชีหนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
14: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
13: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
14: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
15: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
16: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
17: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
15: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
18: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
19: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
18: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
19: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
18: ใช้แล้วจ้าพี
19: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
18: กรมประชาสัมพันธ์
20: ที่เราไปชอบอะไรอบายมุขทั้งหลายที่หนาแน่นขึ้นตัวบ้านตัวเมืองอบายมุขนั้นเป็นคงจักนะแต่มาเห็นเป็นดอกบัว
21: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและโซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นที่จะต้องนำมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะกับการที่ทางด้านของในเรื่องของนางสุภมาศค่ะกระบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์นะคะหลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเหยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านนะคะซึ่งสคบเองเร่งเคลียร์ทุกเคสค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์นะคะต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่ค่ะหลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยมีการแอบอ้างค่ะโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วนะคะและไม่สามารถที่จะเดินทางได้จริงรวมเสียหายกว่า10ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะนางสุภมาศนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะคะสคบเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์ในลักษณะนี้แล้วด้วยกันถึง8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทซึ่งพฤติการเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วงแรกนะคะผู้ซื้อก็ได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อค่ะจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนในปีนี้เองบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วนะคะซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันแล้วก็ภาษีสนามบินเมื่อโอนไปนะคะเมื่อทวงเงินก็มีการที่จะเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญเรื่องของการปกป้องประชาชนและการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้มีการกำชับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้และมั่นใจว่าทุกเรื่องค่ะต้องร้องเรียนแล้วก็ไม่ตกหล่นแต่ทั้งนี้ค่ะหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องนะคะร้องทุกข์ได้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนสคบ1166นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ให้ความสำคัญในช่วงนี้ค่ะ

ับมาในช่วงนี้นะคะผู้ฟังเรามาติดตามในเรื่องของรองนายกนะคะอีกนิติเผยผลการหารือภาคเอกชนนะคะเตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนข้อเสนอค่ะเร่งโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการลงทุนสู่ระดับภูมิภาคค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าภายหลังการหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีและตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนนะคะเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถค่ะเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการระบุนะคะว่าในวิกฤตพลังงานและความไม่สงบในตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเองจะดึงดูดย้ายฐานการผลิตและห่วงโซ่ประธานระดับโลกเข้า

การขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยดึงจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลค่ะและการเกษตรสมัยใหม่พร้อมได้มีการผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตและการจัดการที่ดินสาธารณะค่ะโดยให้นำโมเดลการทำงานเชิงรุกนะคะมาปรับใช้พร้อมได้มีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เองค่ะรัฐบาลก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tนะคะนั่นก็คือมุ่งเป้าชัดเจนเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีรวมไปถึงการทำงานร่วมกันค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีดำริให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือเรียกง่ายๆนะคะว่ากรอค่ะเป็นกลไกหลักเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการหารือกันในส่วนของภาครัฐบาลรวมไปถึงภาคเอกชนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน4ด้านหลักกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองค่ะได้มีการกำชับนะคะปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนกันด้วยอธิบดีกรมการปกครองได้มีการลงนามด่วนที่สุดนะคะถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนค่ะและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้มีการลงพื้นที่นะคะสร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือค่ะหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านอยู่บริเวณชายแดนค่ะจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่พี่น้องประชาชนในการผ่านแดนค่ะเพื่อที่จะสังเกตความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชานะคะที่อาจจะมีการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่รวมไปถึงให้ในอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังแต่ถ้าเกิดว่าเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานกรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาพูดคุยในส่วนของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: ณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะประชุมเตรียมพร้อมนะคะรองรับฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีนายทางด้านของนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงของฤดูฝนนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แนวโน้มสภาพอากาศในช่วงของฤดูฝนนี้พร้อมประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากในหลากหลายอำเภอรวมไปถึงหาแนวทางนะคะเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการเตรียมความพร้อมค่ะด้านกำลังพลเครื่องจักรอุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้ค่ะในบัญชาธนูอินนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามนะคะสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูมรสุมนี้ค่ะผู้ฟังก็ในช่วงนี้นะหลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกบ่อยนะคะฝน8-4ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างในส่วนของจังหวัดพังงาที่จะให้ทุกการเดินทางรวมไปถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินกันด้วยค่ะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นกับทางด้านของทท.สำนักงานพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังเขาได้มีการจัดแคมเปญนะในเรื่องของใครที่ชื่นชอบในส่วนของการกินทุเรียนสาลิกานะคะหวานอร่อยเนื้อนุ่มนะคะก็มาพักผ่อนมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยถึงกันในสวนนะคะท่ามกลางธรรมชาติที่สีเขียวนะคุณผู้ฟังก็เป็นทางด้านของฤดูกาลทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยถึงเดือนมิถุนายนนะก็ชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยที่กำลังรับฟังอยู่นะมาสัมผัสรสชาติความอร่อยของทุเรียนสาลิกาและมังคุดที่พังงานะคะในสวนผลไม้ทั้ง34สวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะกับราชาแห่งผลไม้เมืองพังงาทุเรียนสาลิการาชาแห่งทุเรียนพื้นบ้านขึ้นชื่อในเรื่องของความหอมหวานมันรสชาติกลมกล่อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นราชินีผลไม้มังคุดที่พังงานะรสชาติก็จะมีในเรื่องของการรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ค่ะผู้ฟังก็ไปกันได้นะเขาก็จะมีการปักหมุดนะคะทั้ง34สวนนะไปกินแบบสดๆในสวนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานนำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี
1: ้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนาธิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UNโดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้ โอกาสเนี้ยชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไง
3: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์กล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน 3 ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริ่ง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
5: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 5:00 น.โดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
6: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่ตีห้าพอ6 โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1 มิถุนายนจะได้ใช้เงินค่ะ
5: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3 เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
7: เข้าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3 เท่าคราวที่แล้วนะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
5: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000 คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000 สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการถอดบทเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกกต.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
9: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
8: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6 รายจากทั้งหมด8 รายรายละ2,900,000 บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3 กรกฎาคมนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทะแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า จากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
11: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันเนี้ยจะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
1: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบ Safe Mode บนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจาก DR คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
2: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า จากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
12: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
10: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
13: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิด

0: และคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายมูฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วย

0: รายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-2023-25และ17-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศน์สุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6-1 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6-4 7-6 ไทเบรก 7-0 และ 7-6 ไทเบรก 9-7 บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130-93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมดทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเรนบรันสันและมิคาวบิดเจสช่วยกันทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMX ไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุธาชิปมณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหร่มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิต ประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ
1: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกว่าเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
0: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พักฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิสิตตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอากองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
8: 12:50 นาทีรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534 7533-37 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อย
9: ปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่างหนึ่งมื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: แม่ถูกตัดขาแล้ว
5: แม่จ๋า
3: เบาหวานหมานตะไคร้เงียบ
6: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
3: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
6: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช้แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: จัดหน่อย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569ค่ะกลับมาเจอกับดีเจมะตูมกับดีเจพี่จุกกันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเจอกับดีเจพี่ฉัตรไป
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีภารกิจเนาะ
1: ค่ะดิฉันไม่สบายค่ะ
2: ค่ะ
1: สองคนนี้มีภารกิจนะกับดีเจน้ำเปล่าด้วยนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังกันวันนี้กลับมาเจอกัน
2: ดีเจฉัตร
1: ค่ะดีเจพี่ฉัตรค่ะได้เจอกัน
2: ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้นะก็กลับมาก็มีเรื่องราวข่าวสารประเด็นต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้นำมาฝากทุกท่านกัน
2: ค่ะ
1: นะคะเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกก่อนที่จะเข้าเรื่องราวที่จะพูดคุยกันนะคุณจันทา
2: ค่ะ
1: นะช่วงวันนี้แล้วก็เมื่อวันนี้แล้ววันนี้นะจริงๆหลายๆคนน่าจะได้รับข้อความแล้วสำหรับใครนะคะที่ครั้งที่แล้วไม่ทันคนละครึ่ง plus นะคะแล้วกดลงทะเบียนใช่ไหมคะล่าสุดตอนนี้ SMS เข้าแล้วค่ะจากคนทางบ้านของดิฉันเองค่ะบอกว่าได้รับ SMS ยืนยันแล้ว
2: ว่าได้สิทธิ์แล้วใช่ไหม
1: ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะ
2: ยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะ
1: ก็เชื่อว่า
2: หรือตอนนี้นิดนึงนะว่าหรือใครที่ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่25เนาะได้รับสิทธิ์แล้วเม้นมาบอก พวกเราได
1: ้ได้ค่ะ
2: นะว่านี่ได้แล้วได
1: ้
2: แล้วแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: อย่างนี้เนาะ
1: ซึ่งตอนเนี้ยก็คือมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,831,837 สิทธิ์นะคะใช่ค่ะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่ายังสัปดาห์นี้คือปิดลงทะเบียน29นะคะคือยังสามารถลงทะเบียนได้อยู
2: ่
1: นะคะอันนี้คุยกันก่อนนะคะคราวนี้เรามาดูประเด็นที่มาจากมติคณะรัฐมนตรีกันนะคะมาดูเรื่องราวเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องนี้ค่ะโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นล่าสุดมีเฟส2แล้วนะคะต้องบอกว่าครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ค่ะบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาค่ะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยค่ะต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยครม.ก็มีการเห็นชอบนะการดำเนินงานสำหรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ค่ะ
2: ก็คือพ.ศ. 2569ถึง2582นะตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอไปเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะวงเงินกว่า 2,000 กว่าล้านบาทนะคะแน่นอนค่ะก็เพื่อที่จะใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและการบริหารจัดการโครงการซึ่งต่อเนื่องจากระยะที่1ค่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าพูดสรุปกันง่ายๆนะคะโครงการนี้ก็คือว่าจะเป็นโครงการที่จะเปิดให้เรื่องของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเกี่ยวกับคณะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูน
2: ะ
1: เข้าร่วมโครงการค่ะที่จะผลิตครูทั้งหมด 16,033 คนค่ะคุณจันทาน
2: ะ
1: คะ
2: 9รุ่นด้วยกันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะจะเริ่มรับนักศึกษาเนี่ยในปี2500ปีการศึกษา2570
2: 70ถึง78
1: ใช่ค่ะแล้วก็เซตแรกที่เข้าเรียนในปี2570เนี่ยคาดว่าจะได้บรรจุเนี่ยปี2574ถ
2: ึ
1: ง2582
2: ค่ะ
1: นะคะหลังจากที่เอาพูดง่ายๆก็คือโครงการนี้ถ้าใครหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเนาะแบบว่ามีลูกซึ่งกำลังจะเรียน
2: ค่ะ
1: กำลังจะเรียนเนาะเรียนมหาวิทยาลัยเนาะก็ให้น้องเนี่ยเตรียมไว้เลยสำหรับปีการศึกษาหน้าโดยเฉพาะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นเด็ก70นะนะแก๊งเด็ก70เนี่ยก็สามารถที่จะเตรียมเพื่อที่จะร่วมโครงการนี้ได
2: ้
1: โดยโครงการนี้ก็จะพอเข้าร่วมโครงการใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านกระบวนการสอบการสอบวิชาชีพต่างๆนะ
2: คะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการให้บรรจุเป็นข้าราชการครูนะคะก็จะได้อยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนา
2: ใช่ค่ะซึ่งก็เหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนจังหวัดพังงาใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เราก็บรรจุในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: จะได้ไม่ต้องย้ายโยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าปัญหาที่ในปัจจุบันเนี่ยมันข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูหรือว่าข้าราชการพลเรือนทั่วๆไปใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็คือ เหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะก็คือเป็นคนจังหวัด
1: ทางภาคเหนือเลยก็ได้ค่ะ
2: โอ้ดีเจมาตูมค
1: ่ะ
2: แต่ดีเจมาตูมอยู่ครบ5ปีแล้วไม่ย้ายนะคะแต่ว่าแบบว่ามีบางคนเหมือนกับว่ามาบรรจุที่สวทตะกั่วป่าเนา
1: ะ
2: พอครบ2ปีก็เขียนขอย้ายเพื่อที่จะกลับไปอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมนะคือเหมือนกับว่ากลับไปอยู่ทำงานใกล้บ้านอะไรแบบนี้ลดค่าใช้จ่ายหรือว่าไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบ
1: ุ
2: พการีอะไรต่างๆก็เป็นเหตุผลที่เหมือนกับว่าหน่วยงานเนี่ยต้องให้ย้ายไปแต่ว่านี่ก็คือแบบเป็นคนในพื้นที่นี
1: ้
2: บรรจุตรงนี้ก็ไม่ย้ายไปไหนละไม่ต้องย้ายไปไหนก็คือแบบก็จะในลำดับต่อไปก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่องของขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน
1: ถูกต้องก็คืออันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์สำคัญนะคะก็คือว่าเขามีเงื่อนไขนะคะว่าลงพื้นที่ภูมิลำเนาหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เขามีความต้องการที่จะมีบุคลากรครูนะคะถ้าบรรจุแล้วถ้าใครเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะแล้วก็จนไปถึงจนบรรจุอะฮะก็จะต้องเข้าเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ขอยกย้ายภายใน5ปี
2: ก็จะต้องแบบอยู่ในที่บรรจุแห่งแรกเกิน5ปี
1: เกิน5ปี
2: ถึงจะย้ายได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถึงจะยกย้ายไปได้ค่ะโครงการนี้ก็แน่นอนเนี่ยเพื่อที่จะให้ครูเนี่ยได้มีผลิตสาขาคุณครูเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ขาดแคลน
2: อย่างที่บอกว่าแบบเป็นการขาดแคลนบุคลากรครูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเป้าหมายด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วการแบบว่าเรียนครูเนี่ยเขาก็จะเพิ่มทักษะนะให้แบบว่าเรื่องของคะแนนพิซซ่าด้วยนะคะจริงๆแล้วคะแนนพิซซ่าของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าคือยังแบบว่ายังไม่แบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานเท่าไหร่นะคะก็มีโครงการเนี้ยเพื่อที่จะเหมือนบ่มเพาะคุณครูให้คุณครูเนี่ยได้ไปสอนเด็กๆเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเวลาวัดผลเรื่องของคะแนนพิซซ่าเนี่ยมันจะมีความเพิ่มขึ้นนะคะก็คือให้ผลคะแนนเนี่ยไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์การของเขานะแล้วก็ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยอยากให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการผลิตครูให้เห็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วให้นึกถึงพื้นที่ถ้าเกิดว่าเรามองแบบพื้นที่ในเมืองอ่ะยังไงก็ไม่ขาดแคลนแต่ถ้ามองแบบพื้นที่กันดารคุณจันท
2: าน
1: ึกถึงเหมือนที่เราไป
2: ดอย
1: ห้วยโค้งอย่างเงี้ยค่ะคือ
2: ก็บางโรงเรียนเนี่ยมีครูแค่ 2-3 คน
1: ใช่แล้วก็บางทีบางท่านเป็นครูอัตจ้างด้วย
2: ใช่
1: นะคะคือมีหลายรูปแบบมากแล้วก็ถ้าแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆหรือว่าพื้นที่ที่แบบกันดารอย่างเงี้ยบางที
2: เกาะอะไรแบบนี้
1: ครูคือหาได้ยากมากนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็โครงการนี้ก็มาซัพพอร์ตพื้นที่เพื่อให้เด็กๆ เนี่ยเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้น
2: โอกาสทางการศึกษาเนาะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าคุณครูเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นคนที่สอนเนาะสั่งสอนนักเรียนซึ่งเด็กนักเรียนเยาวชนเนี่ยก็คืออนาคตของประเทศเราต่อไปด้วย
2: ใช่ค่ะนอกจากแบบว่าตอนเด็กๆ เนี่ยก็คือเราอยู่ที่บ้านใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เรียนรู้ครั้งแรกก็เป็นการเรียนรู้ที่บ้านนะเราที่บ้านก็คือเป็นเรียนรู้ทั่วไปการอยู่ในสังคมทั่วไปแต่ว่าเหมือนกับว่าในเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเริ่มเรียนกับคุณครูละ
1: ใช่
2: นะตั้งแต่ชั้นอนุบาลเงี้ย
1: ค่ะ
2: นะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: สำหรับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่สนใจนะก็เตรียมตัวได้เลยนะปี2570
1: เด็ก70
2: ปีหน้าเน
1: า
2: ะ
1: อืมใช่ค่ะปีการศึกษาหน้าโครงการน
2: ี้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้กัน
1: ใช่ค่ะเพื่อที่แบบก็เพื่อที่จะได้ทำงานอันนี้รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่ด้วยเผื่อว่าเป็นหนึ่งทางเลือกว่าอยากให้แบบว่าน้องๆหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยคือเข้า
2: ไม่ต้องไปทำงาน
1: แล้วก็ไม่ต้องไปทำงานที่อื่น
2: อ
1: ยู่บ้านเนี่ย
2: มาสมัครเข้าโครงการนี้กันดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
2: ยังไงก็เหมือนกับว่ามาพัฒนาบ้านเราเอง
1: ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องแรกเรื่องของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2
2: ค่ะ
1: ค่ะเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีค่ะก็คือครม.ค่ะก็มีการเห็นชอบนะคะให้ขสมก.ค่ะใช้พื้นที่ของรฟม.นะคะหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่
2: ะ
1: เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV ค่ะเพื่อที่จะเชื่อมต่อทางเดินเรื่องของการเดินทางต่างๆนะให้กับผู้ใช้รถใช้แล้วก็รถไฟฟ้าด้วยสร้างรายได้ให้กับรฟม.ค่ะเรื่องนี้ก็คือว่า ครม.ค่ะเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ค่ะได้ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทางนะคะจำนวน3ที่ค่ะแล้วก็มีการให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามข้อตกลงนะมี3พื้นที่ก็คือพื้นที่ที่1คือบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นของรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝั่งของนนทบุรีนะคะ
2: เส้นที่ที่2ก็คือเป็นพื้นที่บริเวณลานจอดรถ
1: ค่ะ
2: แล้วอะไรนะ
1: จอดแล้วจอด
2: จอดแล้วจอด
1: ใช่ค่ะ
2: สถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
1: อันนี้เป็นฝั่งแบริ่งสมุทรปราการนะคะส่วนที่3ก็คือบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางค่ะนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะให้ขสมกเนี่ยใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด EV. หรือว่า EV นั่นเอง
2: ค่ะ
1: นะคะซึ่งก็คือเดิมเนี่ยเมื่อปีก่อนนะคะก็ครม.เขามีมติที่อนุมัติให้ขสมกเนี่ยเช่ารถ EV เนี่ยมาทดแทนรถโดยสารขสมกเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครไปกรุงเทพอาจจะเห็นละว่าคือรถขสมกบางสายละกันใช้คำว่าบางสายละกันนะคะก็ค่อนข้างเก่าค่อนข้างเก่านะคะซึ่งเมื่อปีก่อนเนี่ยครม.เขาก็มีมติให้เช่ารถ EV มาแทนนะคะเพื่อที่จะ1เนาะเรื่องของพลังงานสะอาดเองก็ดีด้วยนะ2ก็เป็นรถใหม
2: ่ค่ะ
1: นะคะแบบผู้ใช้ก็
2: จะมีความปลอดภัยมากกว
1: ่
2: า
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: ใช่ค่ะโดยเรื่องของการเช่าพื้นที่ของรฟม.ให้เป็นที่จอดนะก็จะมีสัญญาเช่า8ปีนะคะก็จะมีการใช้พื้นที่นี้ต่างๆนะซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็จะเริ่มในปีนี้นะคะเรื่องของพื้นที่ส่วนว่ารถเนี่ยที่จะไปอยู่ตรงที่จอด3จุดเนี่ยจะเริ่มปี70ค่ะประมาณเดือนเมษายน
2: คือเดือนเมษายนประมาณ570ปีนึง
1: เกือบปีเกือบปีนะคะ
2: 11เดือนเดือนนี้เดือนพฤษภาคม
1: ใช่ค่ะก็คือต่อไปสมมติว่าสายที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่ายังไงนะเส้นทางใน3พื้นที่นี้เนาะรถ EV เนี่ยต่อไปก็อาจจะมาจอดตรงนี้ใช่ไหมเป็นอู่ใช่ไหมคะก็สุดทางที่ตรงนี้ปุ๊บขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งทางที่สะดวกขึ้นด้วย
2: ก็เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยเพราะว่าเป็นรถใหม่
1: ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารนายก็ไก่หลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกนายขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่จะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยนายกนายขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเดี๋ยวได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นนายกโดนหลอกนายขอโดนหลอกนายคอนายคอปรากฏเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรละเขาก็จะไปถ้าทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์กฎหมายเขาเรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะก็นับเรียงกันจริงยิ่งการทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอย่างเงี้ยก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช่อโกง

วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2527สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จสวรรคตณวังสุโขทัยการเวลาล่วงเลยมาหลายทศวรรษแต่พระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังสถิตอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2447พระนามรำไพพรรณีมีความหมายถึงความผ่องใสเจิดจ้าดุจแสงแห่งพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเมื่อทรงพระเยาว์ได้รับการอบรมในราชสำนักอย่างใกล้ชิดทางด้านขนบธรรมเนียมจารีตอย่างโบราณราชประเพณีและงานหัตถศิลป์ในเวลาต่อมาพระองค์ได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานกับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมาราชาซึ่งต่อมาเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพระราชฐานะสมเด็จพระบรมราชินีทรงดำรงพระองค์อย่างสุขุมมั่นคงและสง่างามเป็นกำลังพระราชหฤทัยสำคัญเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้เพื่อเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรทุกสุขของประชาราษฎรต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความประสงค์ที่จะเจริญพระราชไมตรีกับอารยประเทศการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีคราวนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทยพระองค์ทรงวางพระองค์อย่างเหมาะสมกับบริบทสากลและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์อันงดงามของสตรีสยามในสายตานานาชาติภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จประทับณต่างประเทศเป็นเวลานานในห้วงเวลาแห่งความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและแม้จะทรงห่างไกลจากแผ่นดินสยามแต่พระราชจริยวัตรแห่งความซื่อสัตย์จงรักภักดีและความเข้มแข็งของพระราชหฤทัยยังคงปรากฏอย่างชัดเจนจนกระทั่งพระราชสวามีเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาภายหลังเสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงมีพระราชดำริที่จะเสด็จไปประทับณสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีที่นั่นมิได้เป็นเพียงที่ประทับหากเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทั้งด้านการเกษตรหัตถศิลป์และคุณภาพชีวิตของประชาชนพระองค์ทรงส่งเสริมการทอเสือจันทบูรณ์และทรงพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพและความภาคภูมิใจของชุมชนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังปรากฏผ่านการสนับสนุนกิจการสาธารณสุขและการพระราชทานสวนบ้านแก้วเพื่อเป็นรากฐานของสถานศึกษาชั้นสูงในภาคตะวันออกสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในปัจจุบันอันกล่าวได้ว่าเป็นการแปรเปลี่ยนพื้นที่แห่งความทรงจำให้กลายเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นพื้นที่แห่งสติปัญญาของเยาวชนคนรุ่นอนาคตตลอดพระชนชีพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงอย่างขัตติยราชนารีด้วยความมานะด้วยพระเมตตาอย่างสูงสุดทรงมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความผาสุกกินดีอยู่ดีของอาณาประชาราษฎร์ไทยตลอดมาพระนามรำไพพรรณีจึงเปรียบประหนึ่งแสงที่ยังคงส่องประกายในทุกเมื่อเชื่อวันจากอดีตสู่ปัจจุบันและจะยังคงส่องสว่างอยู่ในความทรงจำของประชาราษฎร์ทุกผู้ทุกนามบนแผ่นดินไทยตราบดิษฐ์นิรันดร์รำไพพรรณีสีแห่งสยาม

0: ค่ะต้องขอบคุณรับฟังที่ขอเพลงกันเข้ามาที่0764210055ค่ะคุณจันทาคะหนึ่งเรื่องราวค่ะคุยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะคะคือเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเราอาจจะพูดในหมวดของพี่น้องประชาชนละอย่าลืมร้านค้าโอ้ย้ำกันอีกครั้งร้านค้า
1: ค่ะ
0: ร้านค้านะคะถ้าครั้งที่แล้วค่ะเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็ไปกดรับสิทธิ์ได้เลยนะสามารถไปกดได้เลยนะสำหรับร้านค้าค่ะกดที่แบนเนอร์เพื่อรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปถุงเงินนะคะอันนี้จะไม่ได้กดแอปเป๋าตังค์เหมือนกับคนใช้สิทธิ์นะ
1: อ่าใช่ค่ะ
0: ก็คือจะต้องไปกดรับที่แอปถุงเงินให้เรียบร้อยแล้วก็รอเลยค่ะ1ปุ๊บก็เริ่มสตาร์ทได้เลย
1: ก็คือก็เหมือนกับว่าอ่ะสมมติว่าดิฉันเป็นผู้ประกอบการ
0: ค่ะ
1: แล้วดีเจมาตูมเนี่ยก็คือเป็นคนใช้สิทธิ์แต่พอวันที่1ปุ๊บระบบเราก็เปิดอันนี้ก็คือมากินข้าวร้านดิฉันได้เลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: 60 40นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรัฐออกให้ 60% เราออกเอง 40% นะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันหนึ่งก็ไม่เกิน200บาท
0: ค่ะคือรัฐจ่ายให้มากสุดคือ200
1: ค่ะ
0: ที่เหลือเราต้องคำนวณกันเองนิดนึง
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าบางคนก็มีการคำนวณจุดคุ้มทุนต่างๆด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก็อย่าลืมนะคะว่าก็คือเดือนละ 1,000 บาทถ้าเราคำนวณตามจุดคุ้มทุนเนี่ยมันจะหมดภายใน5วันดันดีเลยค่ะ
1: ใช่
0: นะก็แบบทยอยใช้ไปเรื่อยๆภายในเดือนแล้วกันนะคะส่วนร้านค้าใหม่นะคะก็ย้ำถ้าสมมติร้านค้าใหม่อันนี้จะต้อง1นะคะมีบัญชีกรุงไทย
1: ใช่ค่ะ
0: 2คือไปสมัครแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะแล้วก็ต้องมีการไปลงทะเบียนเป็นร้านค้าใหม่ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะก่อนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมากดแบนเนอร์แบบเดียวกับร้านค้าเดิม
1: ะ
0: นะคะคือที่มาประชาสัมพันธ์ร้านค้าเนี่ยเพราะว่าข้อมูลนะคะบอกว่าตอนนี้ร้านค้ากดยืนยันเข้าร่วมเนี่ยประมาณแสนกว่าร้านค้าซึ่งถือว่ายังน้อยอยู
1: ่ยังน้อยอยู่
0: ใช่ค่ะก็อยากให้ร้านค้านะคะมาร่วมกันกดยืนยันเงื่อนไขกันนะคะสำหรับร้านใหม่ส่วนถ้าเกิดว่าร้านค้าไหนนะคะที่เตรียมที่จะผูกเรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่อาจจะในพื้นที่เราอาจจะไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีอาจจะมีในตัวเมืองอะเนาะตัวเมืองพังงาจะมีที่ไปผูกกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็ขอแนะนำว่าเตรียมก็มีการลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการให้กดรับสิทธิ์เนาะวันที่10นะสำหรับอันนี้ผูกกับฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ค่ะ
0: นะคะอันนี้น่าจะเป็นบางจุดบางร้านค้านะคะที่จะร่วมเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ฝั่งของเรารู้สึกจะไม่มีร่วมเลยนะคะเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่
1: ยังไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเราอาจจะอยู่ในตัวเมืองพังงาเนี่ย
0: อาจจะมีนะ
1: มีแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะสำหรับร้านค้าเนาะก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะจนถึงวันที่เท่าไหร่นะ31กรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือยังได้ต่อเนื่องอยู่เพียงแต่ว่าก็คือมันจะสิ้นสุดไม่ให้ลงทะเบียนแล้วก็คือ31กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครจะผูกฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือวันที่10มิถุนายน
1: อ
0: ันนี้สำหรับร้านค้าถ้าเกิดคุณเอาฟังแล้วงงคืออะไรมันลงทะเบียนเพิ่มอีกหรออันนี้สำหรับร้านค้านะที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือใครที่แบบฟังพวกเราแล้วไม่เข้าใจเนาะก็สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ Facebook ของกระทรวงการคลังค่ะเขามีการอัปเดตล่าสุดนะว่าตอนนี้มีคนสมัครเข้าไปแล้วเท่าไหร่นะและวิธีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆนี่เขาบอกละเอียดมากค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถเข้าไปอ่านได้เนาะหรือไม่ก็ง่ายๆเนาะก็ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ไทยช่วยไทยพลัสเนาะก็มีให้เรากดเข้าไปอ่านนะหรือไม่ก็ข่าวจริงประเทศไทยก็ได้อันนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะ
0: ได้ค่ะนะคะก็เลือกได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นในส่วนของการรับข้อมูลข่าวสารนะคะยังสามารถที่จะลงทะเบียนได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะว่าไงคะ
1: อาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้มิจฉาชีพเนาะ
0: มาส่งลิงก์มาให้กดลงคนละอาจจะใช้โครงการเดิมได้ชื่อโครงการเดิมหรือใช้ชื่อโครงการใหม่ว่าไทยช่วยไทยพลัสนะ
1: แต่ว่าลิงก์ที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็อาจจะกดแล้วอาจจะไม่ใช่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ระมัดระวังกันนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของการกดลิงก์ต่าง
0: ๆ
1: ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางของมิจฉาชีพ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องระมัดระวังก่อนที่จะกดลิงก์ใดๆนะพิจารณาให้รอบคอบหรือไม่ถามคนรอบข้างก่อนน
0: ะ
1: ก็อันนี้คืออะไรอย่าเพิ่งรีบกดทันทีนะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่เราประชาสัมพันธ์กันเป็นประจำว่าสำหรับคนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนะ 1. ต้องสมัครผ่านทางแอปเป๋าตังค
0: ์ใช่
1: 2. เราต้องยืนยันตัวตนจากไทยดี
0: ค่ะ
1: เท่านั้นนะ
0: ค่ะ
1: หรือไม่ก็
0: ถ้าสมมติว่าสแกนหน้าไม่ผ่าน
1: เราจะต้องไปธนาคาร
0: ใช่ถ้าสแกนหน้าไม่ผ่านมันจะมี2ฟังก์ชันก็คือ1ไปยืนยันที่ตู้ ATM ของกรุงไทย
1: อ
0: ันนี้2ถ้าเกิดไม่ได้อีกก็คือต้องไปที่ธนาคารเอาบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย
1: ใช่ยืนยันที่ตู้ ATM ก็หมายถึงเอาบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปยืนยันนะคือขั้นตอนไม่ต้องกังวลเขามีบอกไว้ที่ตู้ว
0: ่
1: าไปถึงให้เสียบบัตรยืนยันตัวตนตรงไหนอย่างไรขั้นตอนเนี่ยก็คือทำแบบตามความเข้าใจไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็เรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยคือสำคัญมากๆเนาะไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยก็คือเป็นเหยื่อให้ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพนะช
0: ่
1: วงนี้เขาอาจจะมาใช้ช่องทางนี้ได้นะ
0: ถูกต้องก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราฟังเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงดีไหมคะคุณจันทา
1: ดีค่ะ
0: ค่ะแล้วกลับมาในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะ
0: กิจกรรมประมูลทุเรียนเพื่อการกุศลนะคะที่จะสมทบทุนการปรับปรุงคลินิกพิเศษในเวลาราชการพรีเมียมคลินิกนะคะของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็เชิญชวนทุกคนค่ะมาร่วมประมูลกันที่สวนของ
1: อร
0: ุ
1: ณทวีสวนทุเรียน
0: อรุณทวีอยู่ตำตัว
1: ตำบลตำตัวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเนาะนี่ดิฉันกำลังเปิดใน Facebook ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่านหนึ่งเนาะ
0: ค่ะว่ายังไง
1: เราได้มีการไปถ่ายภาพสวนทุเรียนของโกยินไว้เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นำมาเผยแพร่ใน Facebook นะก็ไปดูได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันศุกร์ที่29เนาะวันศุกร์นี้แหละนะเวลา 4:00 นถึง 6:00 นค่ะประมูลทุเรียนพรีเมียม
0: ค่ะ
1: นะเพื่อที่หารายได้สมทบทุนให้กับคลินิกพรีเมียม
0: อย่าลืมค่ะก็
1: ให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่าบางคนอาจจะ
0: มีแข่งกินทุเรียนด้วยนะ
1: อยากถามว่า คลินิกพิเศษของโรงพยาบาลตะกั่วป่านี้เป็นยังไงอ่ะ
0: ก็เป็นยังไงครับ
1: ก็คือเนี่ยคือคุยกับโกยินก็คือคลินิกที่เปิดให้บริการในเวลาราชการเนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมันเป็นคลินิกที่เราจะต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีความเป็นพิเศษก็คือ อาจจะรอคิวไม่นานนะเพราะว่าราคาเนี่ยก็คือจะแตกต่างก
0: ับ
1: คลินิกทั่วไปเวลาเราไปหาหมอคลินิกทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะใช้สิทธิ์ประกันสังคม30บาทอะไรเงี้ยนะก็จะมีคลินิกอายุรกรรมคลินิกสัลยกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็คือเราจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับโรงพยาบาลประมาณ100หรือว่า150บาทนะแต่อันเนี้ยก็คือถ้าเราไปใช้บริการในคลินิกพิเศษเนี่ยค
0: ่
1: าบริการหรือว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยก็อาจจะเป็น350หรือว่า400บาทนะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือจะต้องจ่ายให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่าซึ่งเบิกไม่ได้ในสิทธิ์ต่างๆก็คือเหมือนกับว่าโรงพยาบาลตะกั่วป่าเนี่ยก็คืออยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อบริการสำหรับคนที่มีความพร้อมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้แบบว่าให้เกิดความแตกต่างแต่อย่างใดแต่สำหรับคนที่มีความพร้อมเหมือนกับว่าเราอาจจะคิดว่าเรามีความพร้อมเราก็ไปใช้บริการที่คลินิกนี้
0: นะ
1: จ่ายแพงแล้วก็เสร็จเร็วอะไรแบบนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่เก็บไปเนี่ยก็คือเป็นบำรุงให้กับโรงพยาบาลตะกั่วป่าเพื่อที่จะจัดสรรในเรื่องของการบริการหรือว่าวัสดุทางการแพทย์อะไรแบบนี้นะก็จะได้เพิ่มขึ้นมาน
0: ะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ29วันศุกร์นี้เจอกัน
1: ไปกินทุเรียนกัน
0: ช่วงเย็นนะคะ
1: ทุเรียนหมอนทองนะ
0: ใช่ค่ะ
1: หมอนทองค่ะโกยินบอกนะ
0: นะคะมีแข่งกินทุเรียนด้วย
1: ที่สวนของโกยินเนี่ยมีหลากหลายพันธุ์แต่ว่าที่จะนำมาประมูลในวันนั้นก็เป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะแล้วก็เป็นทุเรียนพรีเมียมทั้งหมดนะแต่ว่าพรีเมียมที่โกยินอธิบายก็คือแบบว่ามันจะมีแต่ภูแบบเต็มๆนะไม่มีภูที่จะแฟบทุเรียนเนี่ยคือปกติมันมี4-5ภูไหม5ภูหรือ6ภูเนี่ยค่ะก็จะเป็นภูเต็มๆเป็นลูกแบบกลมๆอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์นี้นะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าตอนน
1: ี
0: ้เวลาหมดแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกับพวกเราอีกทีตอน 16:00 นช่วงของรายการให้แยกข่าววันนี้สารพันจันทุสุขลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายโสภณจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสหนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่าง2ประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
12: ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าพรุควรเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าพรุควรเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
14: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
13: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
14: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
13: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
15: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ไรอยู่เอ่ย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
7: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสักสิบประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
8: การประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM2.5 สุภพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: 德高巴广播电台自由上班 FM 90.25 兆赫
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
8: Watch your step. คลื่นสายวัยทีน
7: เพราะวัยของคุณ
9: คือวัยของเรา
7: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
9: ่สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ดีค่ะแล้วก็พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการขึ้นใส่ไวทีนเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็มาฟังอะไรสบายสบายหูกันนิดนึงเนาะหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เราคุยกันเรื่องมหาลัยเรื่องเครียดๆกันไปเยอะมากเลย
1: จริงเยอะมาก
0: เยอะมาก ก็วันนี้เรามาคุยกันแบบชิวๆเป็นเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะมันจะมีคำหนึ่งที่บัญญัติว่า extrovert introvert ambivert หรือ ambivert กิ๊กคิดว่าการที่เรานิยามตัวเองแบบเนี้ยสำหรับกิ๊กคิดว่ายังไงบ้าง
1: การที่เรานิยามตัวเองอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เรารู้สึกว่ามันทำให้การสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้นคือเหมือนเราเป็น extrovert เราก็บอกคนอื่นว่าเป็น extrovert นะคนอื่นจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
0: ้
1: เราต้องทำตัวแบบนี้กับเขาอะไรเงี้ยเราไม่ควรทำอย่างนี้กับเขาคือมันจะทำให้พวกเราแบบรู้พื้นฐานเลยว่าเราต้องวางตัวกับเขายังไง
0: ค่ะคือเรามาอธิบายสักนิดนึงเนาะให้ผู้ชมให้ผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจกันว่า extrovert introvert หรือ ambivert เนี่ยหมายถึงอะไร
1: ส่วนตัวเราขออนุญาตโยน ambivert ให้ตั๊กนะเพราะว่
0: า
1: เรารู้จักแค่ introvert กับ extrovert
0: อ่ะได
1: ้ก็ introvert จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบมีเพื่อนประมาณนี้ถ้าความเข้าใจของเราใช่ไหม
0: ค่ะ
1: จะเป็นคนที่ชอบติดเพื่อนคือเติม
0: introvert นะ
1: extrovert
0: อ๋อ extrovert
1: extrovert นะเราชาร์จพลังตัวเองด้วยการสังสรรค์กับผู้คนเราจะชอบอยู่กับคนกลุ่มมากทำกิจกรรมกับคนกลุ่มมาก
0: ค่ะ
1: แล้วเวลาที่เราหยุดด้วยตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ชาร์จพลังนะเราก็ชาร์จแหละแต่แค่แบบเหงาอ่ะเป็นฟีลขี้เหงาอ่ะ
0: เป็นแบบฉันเหงาฉันอยากอยู่กับผู้คน
1: ใช่
0: ฉันเติมพลังถ้าเกิดเปรียบผู้คนเป็นกาแฟอะไรอย่างนี้ไป
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะintrovert ป่ะ
1: introvert จะเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคกับการต้องอยู่กับคนกลุ่มมากจะรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองจะใช้พลังด้วยการอยู่คนเดียวให้เวลากับตัวเอง
0: เป็นคนรักสงบอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: รักสงบเลย
0: อย่าง ambivert มา ambivert กันดีกว่า ambivert ก็จะอยู่ตรงกลางระหว่าง introvert และ extrovert ก็จะเป็นคนที่เข้าสังคมก็ได้อยู่คนเดียวก็ดีอะไรแบบนั้นเป็นคนแบบครึ่งๆกลาง
1: ๆ
0: อย่างตัวเราอ่ะตัวตักเองตักรู้สึกว่าตัวเองเป็น ambivert ซึ่งตักสามารถออกไปเจอผู้คนได้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันอยากกลับบ้าน ฉันต้องการอยู่กับตัวฉันเองอะไรอย่างนี้แล้วกิ๊กล่ะ
1: เราเป็น extrovert เลย
0: ไหนเล่าสิ
1: เราชอบเข้าหาคนมากแต่มันถ้าสมมติเป็นการอยู่ในสังคมที่เราคุ้นชิน
0: ค่ะ
1: เราจะเริ่มเข้าหาแต่ถ้าเราแบบเป็นสมาชิกใหม่ปุ๊บเราจะเงียบๆหน่อยเราจะไม่กล้าคุยกับใคร
0: แบบดูเชิงคุ้นเชิง
1: ใช่เราจะเป็นคนที่ชอบดูเชิงก่อนว่าแบบเพื่อนคนนี้เขาโอเคกับเราจริงหรือเปล่าที่ถ้าเราจะไปคุยกับเขาอะไรอย่างนี้แล้วพอหลังๆที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้นะโอเคฉันไม่แคร์ละเฮ้ยเขาเป็นคนนี้คนแบบนี้เขาโอเคกับเราเราก็เข้าหาเลยสนิทกันเลยอะไรเงี้ย
0: พอพูดถึงอย่างนี้แล้วใช่ไหมตักรู้สึกว่าในบางครั้งบางคราวตักไม่อยากกำหนดตัวเองว่าตัวเองเป็น ambivert หรือ extrovert หรือ introvert อะไรใดๆเพราะบางทีมันก็เอ้ยกดดันจังเลยฉันไปอยู่กับคนนอกอาจจะมองว่าอุ้ยฉันอินโทรเวิร์ตจังเลยพอฉันอยู่กับเพื่อนก็อุ้ยเอ็กโทรเวิร์ตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่ายังไงแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองการมองของคนเนาะ
1: ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบที่เขาจะยึดติดมากเกินไปนะบางทีเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอบอกว่าเธอเป็นเอ็กโทรเวิร์ตเธอต้องคุยกับพวกเราสิเธอจะไปอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นี่แหละมันเลยทำให้ตั๊กหรือแบบคนอื่นที่รู้สึกกดดันเข้าใจ
0: ก็มีบ้างเนาะแต่ก็เราก็เข้าใจในส่วนของคนที่ว่าสามารถนิยามตัวเองได
1: ้
0: มันอยู่บนพื้นฐานของความสบายใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่หลายๆคนเริ่มกลับมาสนใจทำความเข้าใจตัวเองเนาะในโลกที่ว่าเป็นโลกยุคโซเชียลอะไรอย่างนี
1: ้สำหรับเราคิดว่าคือนิยามพวกนี้มันแค่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายควรทำตัวไงกับเราแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราต้องมาเริ่มทำความรู้จักกันใหม่ตั้งแต่1ถึง100เงี้ยมันใช้เวลานานมากนะบางทีบางคนก็แบบเมินเราไปเลยแล้วเราจะเสียความรู้สึกมากกว่าแต่ถ้าเราพูดไปเลยว่าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาจะเข้าใจถ้าเขาไม่โอเคเขาก็แค่แบบปิดตัวออกห่
0: าง
1: มันจะไม่รู้สึกแย่มาก
0: อย่าง MBTI อย่างนี้ก็ช่วยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ MBTI กิ๊กพ่ออธิบายหน่อยได้ไหม
1: มันเป็นตัวอักษรย่อคือมันมี4ตัวอักษรใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ละตัวก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นคนยังไงคือลงลึกไปกว่า introvert หรือ extrovert
0: ก็เป็นแบบบุคลิกภาพอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆบุคลิกเลย
0: ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันสักนิดนึงกิ๊กเป็นบุคลิกภาพอะไร
1: เราเป็น ENFP
0: บ้านเขียวใช่ไหมไหนยังไงตรงไหมกับสิ่ง
1: ตรงนะตรงมากเลยคือเมื่อก่อนมันจะมีช่วงที่เขาฮิตทำบิงโกใช่ไหมแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าแบบบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ใช่ไหมเป็นบุคลิกอย่างนี
0: ้
1: แล้วก็จะเป็นบิงโกแล้วเราก็ไปลองกาดูเรารู้สึกว่าถ้าอันไหนที่มันตรงกับเราเราก็กาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เฮ้ยมันตรงตั้ง3รอบอะ
0: ไม่แต่ว่าก็เคยได้ยินมาว่า MBTI มันเปลี่ยนกันได้เนาะ
1: ถ้าไปฟังว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะแต่แค่ความคิดเรามันเปลี่ยนเฉยคือเรียกว่าไงดีทัศนคติเราเปลี่ยนมันก็เลยทำให้เราดูเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนบุคลิกภาพแต่จริงๆแล้วเราบุคลิกภาพเดิมอยู่นะบางทีแค่แบบแค่ดูเรียบร้อยหรือแบบดูแตกต่างจากเดิมไปหน่อย
0: เจียมเจียมนิดนึง
1: อ
0: ย่างตาก็ INFP บุคลิกภาพเฉยๆทำอะไรตามอารมณ
1: ์เข้าใจ
0: ไอกิ๊กมีอะไรที่แบบรู้เลยไหมว่านี่แหละที่เป็นฉันมีไหม
1: นี่แหละที่เป็นฉันหรอ ก็มีนะ
0: ก็อะไรอย่างไร
1: ก็เกี่ยวกับการเข้าหาผู้คนเนี่ยเราแบบดูไทนี้ใช่ไหมเหมือนเราไปยังไงดีตอนแรกเราทำแบบทดสอบเราทำเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าแบบพอเราได้อันนี้พอเราได้บุคลิกภาพของตัวเองแล้วก็มาดูว่าแบบมันตรงจริงหรือเปล่าซึ่งในหลายๆอย่างมันก็ตรงไงเราก็เลยรู้สึกว่าแบบนี่แหละฉันเอง
0: บุคลิกภาพของกิ๊กเนี่ยชอบเชื่อมต่อกับผู้คนใช่ไห
1: ม
0: ชอบอยู่กับแบบธรรมชาติไหมหรือมีอะไร
1: ธรรมชาติก็มีนะหมายถึงคือมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติสิมันอยู่กับผู้คนด้วยเหมือนไปเที่ยวไปภูเขาทะเลเงี้ยไปกับเพื่อนจะดีมาก
0: ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบฮิวใจเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะก็มีความรู้สึกดีๆให้กันก็พูดคุยบางทีก็อาจจะแบบอาจจะดูติ้งต้องไปหน่อยถ้าเกิดว่าอยู่ๆเราเดินไปถามเธอ MBTI อะไรอะไรแบบนี้มันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยเนาะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะคิดยังไงถ้าเกิดมีคนถ้าเกิดกิ๊กไม่รู้จักกับตักแล้วตักเดินไปถามงี้ว่ากิ๊ก MBTI อะไรอ่ะ
1: ความรู้สึกแรกที่มันต้องขึ้นมาสตันหน่อย ในหัวก็แบบเฮ้ยเธอเป็นใครอ่ะเธอมาถามเราทำไมอ่ะเธออยากรู้จักกับเราเหรออะไรอย่างงี
0: ้
1: แต่ว่าพอมันเลิกตกใจมันก็จะตอบมันก็จะคุยกันเอง
0: ก็ไปเรื่อยๆตามภาษาเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะช่วงแรกของเราเริ่มหมดแล้วเริ่มต้นที่จะต้องไปฟังเพลงเพราะๆผ่อนคลายสบายสมองกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะแล้วก็เข้ามาสู่ในช่วงที่2ช่วงถัดไปกันแล้วเนาะช่วงนี้เราจะคุยเกี่ยวกับอะไรกันคะ
1: งั้นเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นกับการแต่งหน้าดีไหม
0: ได้แต่ว่าตั๊กจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนมอมแมม อย่างเมื่อเช้าขับรถออกมาจะมาทำงานย่าถามว่าอาบน้ำหรือยังมันมอมแมมขนาดนั้นน่ะออกจากบ้านทีก็มีแต่คนถามอาบน้ำหรือยัง
1: เหมือนกันเหมือนกันคือจริงๆเรื่องการแต่งหน้ามันไม่ใช่เราสองคนนะมันต้องเป็นเพื่อนเราสองคน
0: มันต้องเป็นเพื่อนเราเท่านั้น only เพราะว่าแอบนินทาดีกว่าเขาไม่รู้หรอกมั้งก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงมีฝีมือด้านการแต่งหน้าเนาะเป็นคนที่แต่งหน้าสวยมากคือเขาคือเพื่อเราอ่ะเขาเป็นคนที่คาแรคเตอร์ชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่ชอบทางบิวตี้เนาะเดี๋ยวเราจะพูดให้กิ๊กฟังแล้วลองให้กิ๊กถ่ายว่าคนนี้คือใคร
1: ได
0: ้มีกันอยู่สองคนมีอยู่สองคนเดี๋ยวเราให้กิ๊กถ่ายคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีระเบียบมากกระเป๋าเขาจะมีระเบียบมาก
1: ๆ
0: เป็นคนที่แต่งหน้าแล้วแบบคือดูรู้เลยว่าโอเคผิวพองเป็นคนที่ดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมาก
1: ๆ
0: เป็นคนที่มองเข้าไปแล้วก็คือรู้สึกว่านุ่มนิ่มไปหมดอะเหมือนเดินแล้วใส่รองเท้าเด็กปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บอะถ่ายชื่อมาน
1: ัดหรือเปล่านะ
0: นัดคือใครไหนอธิบายซิน
1: ัดคือเพื่อนของเราย
0: ังไง
1: ที่เราพูดไปถึงรอบที่แล้ว
0: อาทิตย์ที่แล้ว
1: ใช่ที่เราพูดไป
0: โอ้ไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนหน้า
1: ใช่ใช่ใช่ไหมทายถูกใช่หรือเปล่า
0: ใช่ แต่คนนี้ไม่ต้องทายก็น่าจะรู้แหละคนนี้สวยมากเป็นคนที่หน้าแบบลูกครึ่งเลยเป็นคนตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดหุ่นคือปังไม่ได้ผอมเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ้วนเกินไปเป็นคนที่กำลังพอดีซึ่งมันแบบทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยมองไปแล้วคนนี้คือเราเห็นอาชีพเขาได้ชัดๆเลยว่าเขาสามารถไปเป็นสไตลิสต์ได
1: ้
0: ช่างแต่งหน้าได้ซึ่งเขาก็รับแต่งหน้าอยู่นะตอนเนี้ย อย่างล่าสุดเหมือนที่รับแต่งหน้าก็ไปรับแต่งหน้างานรับปริญญาแต่งสวยนะสนับสนุนได้คนที่แบบทำดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเพื่อนมากเพราะว่าเพื่อนหาทางได
1: ้จริงเลิศนะ
0: มันเลิศนะมันเลิศในแบบในช่วงของเราอ่ะในช่วงวัยเราอ่ะการเรื่องเงินมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าสำหรับบางคนมันก็เรื่องใหญ่เนาะ
1: ใช่ใช่อ
0: ธิเช่นสำหรับเราที่ไม่มีตังค์ไปซื้อสกินแคร์ใช่ ไหนทายมาสิบุคคลคนนี้คือใครกัน
1: บุคคลคนนี้คือแจ๊ด
0: แจสสิก้าเห็นไหมแค่ชื่อก็อินเตอร์แล้วโกอินเตอร
1: ์เอาจริงไหม

0: ที่น่ารักน่ารักคนหนึ่ง
1: ขอท้ายว่าอิ่ม
0: ถูก
1: ในกลุ่มเรามาอีกมาเรามาเล่นทายนิสัยเพื่อนกันดีกว่า
0: ได้มา
1: เมาหมอยหอยกระทะก็ทนฟังกันนิดนึงนะคะก็เป็นอะไรที่แบบวัยรุ่นคุยกันเมาหมอยเมาหมอยเนาะอย่างคนนี้เป็นคนที่ไปถ่ายรูปที่ทะเลกับแจ๊ดเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองเป็นคนที่อินดี้มาก
0: ๆ
1: เป็นคนชอบฟังเพลงเดินใส่หูฟังคิดออกยัง
0: คิดออกแล้ว
1: แต่ว่าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงมีความเป็นตัวเองซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์มาก
0: ม
1: องพอมองไปแล้วก็รู้เลยว่าโอ้คนนี้น่ามองนะมีความเป็นตัวเองสูงมากน่าสนใจมากๆเลยใคร
0: ไอ้หนา
1: ไอ้หนา
0: คนต่อไปคนนี้นะเป็นคนที่จะอินโทรเวิร์ตก็ไม่จะเอ็กโทรเวิร์ตก็ไม
1: ่ใคร
0: เป็นผู้ชายอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ชายเป็นอินโทรเวิร์ตก็ว่าแต่ว่าขี้กวนมาก
1: ขี้กวนเหรอ
0: ใช่สำหรับเราขี้กวนแต่สำหรับตั๊กน่าจะเงียบๆนะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร
1: ่
0: จะเป็นสตรีมเมอร
1: ์เอ๊ะ
0: ติดเกมนิดหน่อย
1: เอ๊ะโมหรือเปล
0: ่
1: า
0: แน่นอน
1: ต้องมาคนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องติดเกมคนนี้ก็ติดเกมเหมือนกันออกแนวไปอินโทรเวิร์ตแต่ว่าหล่อมากเป็นทอมที่หล่อมากๆพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้ว
0: รู้เลย
1: ใคร
0: มอนแน่นอน
1: เลิศและคนสุดท้ายที่จะพูดถึงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึง ไม่พูดถึงไม่ได้
0: ใช่
1: คนนี้เป็นคนชอบออกกำลังกายฟิตหุ่นเคยมาออกรายการคลื่นใสไวทีนแล้วด้วย
0: ว้าว
1: ใคร
0: คนนี้เลยพีแน่นอนสุดหล่อของเรา
1: พับพีนายพิพัฒน์กลิ่นพันธ์ของเราเองเป็นคนที่ดีมาก
0: ใช่พีเป็นผู้ชายที่น่ารัก
1: ใช่แต่ว่ายังโสดนะโปรโมทนิดนึง
0: โปรโมทขายหน่อย
1: ขายหน่อย
0: เพื่อนเป็นคนดีมาก
1: รถแรกแจกแถม
0: จริงเราแบบขอช่วยให้พี่ทำอะไรพี่ทำให้ตลอดเลยไม่เคยแบบปฏิเสธจริง
1: ๆก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลย
0: ใช
1: ่ก็เป็นคนที่เอาใจใส่เป
0: ็
1: นคนละเอียดอ่อนนะ
0: จริง
1: พี่เป็นคนแบบรักใครรักจริง เด็กใต้รักจริง นี่เป็นอย่างนี
0: ้เลิศเลยแหละ
1: เลิศเลยนะแม่น่ะ
0: อ
1: ุ๊ยเราในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันทุกคนเลยเรามารีวิวกันเองดีกว่าอวยกันหน่อยอวยกันรักหน่อยเริ่มจากใครก่อน
0: นัดเลย
1: เอาหมายถึงเราสองคนเอาหมายถึงเราสองคนก่อน
0: งั้นตักแล้วกัน
1: อ่ะให้เราอวยกี้ก่อนเหรอ
0: ใช่เลยมาพร้อม
1: มาฉันจะใช้เวลาตรงนี้เพื่ออวยเธอก็กิ๊กใช่ไหมถ้าให้พูดก็คือกิ๊กเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียยอมหักไม่ยอมงอ
0: ว้าว
1: รู้จักไหมคำนี้ยอมหักไม่ยอมง
0: อไม่ค่อยเข้าใจความหมายแบบลึกๆเท่าไหร
1: ่เหมือนแบบสมมติกิ๊กทะเลาะกับเราใช่ไห
0: ม
1: เป็นเรื่องงานกิ๊กจะแบบด่าโชะเลยด่าโชะแบบโชะเลยฉันจะโชะเธอให้ได้ เธอจะโกรธหรือเธอจะอะไรเรื่องของเธอฉันไม่แคร์กิ๊กจะเป็นคนแบบนี
0: ้ฉันไม่ผิด
1: โอ้ยแม่มันก็ต้องผิดกันบ้าง มันก็ต้องมีกันบ้างก็กิ๊กเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องงานนะแล้วก็เป็นคนที่เอนจอยอยู่นะแต่อยู่ๆก็นึกจะเป็นอินโทรเวิร์ตก็เป็นอินโทรเวิร์ตเลยอยู่ๆก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายอยู่ๆตั้งนั่งอยู่ก็
0: อยู่ๆเครื่องค้าง
1: อยู่ๆก
0: ็อยู่ในโหมดประหยัดแบตเตอรี
1: ่โอ้ประหยัดพลังงานคุณแม่ประหยัดพลังงานก็เนี่ยโดยพื้นก็จะนิสัยประมาณนี
0: ้
1: ถามว่าเป็นคนดีไหมก็เป็นคนดีนะเป็นคนเฟรนลี่โอ้เจอเด็กๆแล้วไม่ได้เลยต้องวิ่งเข้าชาร์จน
0: ้
1: องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรเอ๊ะน้องชื่ออะไรน้องชื่อกิ๊กน้องชื่อกิ๊กมันเป็นอย่างนี้ไปกิ๊กเป็นคนชอบเตาะเด็กเป็นว่าเล่น
0: หรอ
1: คุณจิ๊บคุณพี่จริง
0: ไม่รู้ตัวเลย
1: ก็แบบเอ้ยเห็นน้องๆมาใหม่ก็ ช่วยน้อง

0: ไรเอ้ยโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่นะ
1: 12นี่แล้วค่ะ
2: ไม่พร้อมเลย
0: อุ๊ยเรามาเจอกันในช่วงถัดไปดีกว่าช่วงถัดไปจะมันกว่านี
1: ้
0: มันกว่านี้เพราะว่าเครื่องกำลังติดสตาร์ทแตก
1: จริง
0: ตอนแรกเริ่มมาเป็นรถแท็กเตอร
1: ์
0: ตอนนี้เริ่มเป็นเรือยอทแล้วพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ

0: พาเลยเข้าสู่ช่วงที่3กันแล้วจากเมื่อกี้ที่ฟังเพลงพอๆมาเนาะอุ๊ยตอนนี้ตากับกิ๊กกำลังติดลมกันได้ที่เลย
1: จริง
0: ๆไหนวันที่12นี้โรงเรียนจะเปิดใช่ไหม
1: ใช
0: ่กิ๊กเตรียมพร้อมอะไรหรือยัง
1: โอ้ยังเลยอ่ะไม่พร้อมไง
0: คือแบบ
1: ใจยังอยู่กับการปิดเทอมอยู่ไง
0: ยังอยากนอน
1: ยังอยากนอน
0: อ๋อนี่เดี๋ยวเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมมันก็จะมีสภาพที่ว่าเตียงดูด
1: จริง
0: ๆเตียงดูดฉันไม่อยากให้เธอไปอย่าไปจากฉันเลย
1: แล้วคือปิดเทอมอ่ะเตียงไม่ดูดเท่าไหร่นะแต่พอเปิดเทอมอ่ะทุกวันเลย
0: เตียงจะบอกว่าอยู่กับฉันสิอย่าไปเลยนี่ในตัวตักเองนะตักรู้เลยว่าตัวเองอยู่ไม่มอมแมมได้แค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะ
1: จริง
0: โรงเรียนเปิดไม่มอมแมมหนึ่งอาทิตย์หลังจากหนึ่งอาทิตย์ซอมบี
1: ้
0: ชัดๆเลยอยู่คือซอมบี้
1: มันจะเป็นไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นทุกคนไหมเปิดเทอมวันแรกปุ๊บต้องเป๊ะ
0: หน้าตาสดใส
1: หน้าเป๊ะแบบพัดลมพร้อมเลยหน้าต้องไม่มันเลยอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นทั้งวันแบบสวยเลิศจนกลับบ้านแล้วสักพักหนึ่งพอช่วงหลังๆใช่ป่ะหน้าไม่แต่งแล้วผมแบบมัดแบบปล่อยๆอ่ะ
0: กระเซิร์กระเซิร์
1: ใช่ใช
0: ่คนอื่นไม่น่าเป็นแต่อาจจะเป็นแค่เราเพราะว่าด้วยความแบบเขาเรียกว่าไงคือเรียนก็หนักแล้วอ่ะเรียนก็หนักแล้วแล้วไหนจะช่วงม.6เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นกิจกรรมมหาลัยเก็บพอร์ตนู่นนั่นนี่แล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอก
1: ใช่ๆไม่มีใครสนใจเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: พอขนาดตักเดินมอมแมมหน้าสุดมันก็ไม่มีใครสนใจ
1: จริง
0: จริงๆอย่าไปอะไรมาก
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่ามันไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นเนาะ
1: เราไม่ต้องอายเลยจริ
0: ง
1: ๆคือเอางี้นะถ้าเพื่อนเรารับได้ถ้าเพื่อนรับหน้าสดเราได้เราก็ไม่ต้องไปแข่งใครละจบ
0: จบแค่นั้นแหละเราพูดถึงในมุมเราเนาะ
1: ใช่ใช่ในมุมเรา
0: เพราะว่าไอ้พวกนี้เพื่อนในกลุ่มชินกับหน้าสดตั้งหมดแล้ว บางทีทำตัวมอมแมมแบบหน้าแบบหน้าสดเหมือนคนไม่อาบน้ำอ่ะ บางทีเพื่อนก็บอกจับโมหน้าดีกว่า อย่างแจ๊ดเดี๋ยวนะแจ๊ดก็แต่งหน้าให้แล้วมันแบบพอวันนั้นฟิลมันมาอารมณ์มันเลิศอุ้ยทุกอย่างฟริ้งฟรั้ง
1: จริงๆ
0: สวยขึ้นมาทันที
1: จริง
0: พอเรารู้สึกสวยเราก็จะสวยจากข้างใน
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: วันไหนเราเหนื่อยวันไหนเราอ่อมวันไหนเราอยากนอนเราก็จะนอนฟุบอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ว่าถึงเรื่องการแบบปล่อยหน้าสดใช่ป่ะไม่แต่งหน้าไม่เป็นไรนะแต่สกินแคร์สำคัญ
0: สำคัญ
1: อย่างน้อยเลยนะกันแดดสักตัวขอร้องคือแดดสมัยนี้มันแรงอะเนาะไหนจะเข้าแถวไหนจะเดินข้ามอาคารไปเรียนอะมันโดนแดดมันไม่ใช่แค่เรื่องความไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลหน้ามันเกี่ยวกับความอันตรายไงบางทีอะ
0: กันแดดก็ช่วยบัง UV ได้เนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าถ้าเกิดเราโดนแดดมากไปก็อาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังได
1: ้ถูก
0: พอพูดถึงอย่างนี้แล้วอะพอตอนไปโรงเรียนใช่ป่ะช่วงนี้อากาศมันร้อนมากแค่เราอยู่บ้านเปิดพัดลมตัวเดียวเรายังเหงื่อแตกแบบพระลองคิดว่าเราไปโรงเรียนอะ เดินแล้วเหงื่อวู้เหงื่อเต็มหลังอะมันก็แอบน่ากลัวนะ
1: เออใช่ใช
0: ่เดี๋ยวแบบเป็นลมเป็นแรง
1: จริงกำลังคิดอยู่ว่าไปโรงเรียนเอาผ้าไปเปลี่ยนดีไหมชุดนักเรียนอีกสักตัว
0: โอ้โห
1: พอพ้นเที่ยงปุ๊บเปลี่ยนใหม่เลย
0: รู้ไหมพอเรื่องเหงื่อเนี่ยเรื่องอะไรที่น่ากลัวกว่าเหงื่อ
1: กลิ่น
0: ถูกน้องเต่าเดินเล่นอยู่ที่รักแร้มันเป็นอะไรที่แบบมันพูดยากอ่ะคือถ้าเกิดตัวเรามีกลิ่นใช่ไหมเราก็จะเกรงใจคนอื่น
1: ใช่ๆเราจะเสียความมั่นใจไปเลย
0: ใช่แล้วอย่างตั๊กก็มันน่าเกลียดนะสำหรับตั๊กที่แบบยกรักแร้ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดมเสื้อตัวเองอ
1: ่
0: ะแต่ว่ามันควรทำในที่รับตาคนนะเพื่อเช็คกลิ่นตัวเองว่าเอ๊ะฉันเหม็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพื่อจมูกของตัวเองและจมูกของเพื่อนรอบข้าง
1: จริงคือนอกจากกลิ่นจากอะไรแล้วยังมีกลิ่นเท้าอะไรเงี้ย
0: ก็ทำไงได้
1: ใช่ด้วยส่วนตัวเราเป็นคนที่มีกลิ่นเท้าด้วยแหละพอแบบเดินไปเดินมาพอหลังเที่ยงเนี้ยคือมันร้อนไงใส่รองเท้าอีกร้อนพอแบบถอดรองเท้าทีรู้สึกแบบอยากตัดขาทิ้งมาก
0: เหมือนว่าถ้าเกิดมีกลิ่นเท้าเขาบอกให้เอาสบู่เนาะล้างเท้าแล้วก็ล้างน้ำกลิ่นจะหายต้องทำจริงหรือเปล่า
1: ต้องทำตอนไหนก่อนถ้าทำในตอนที่ม
0: ีตอนถอดรองเท้า
1: ถ้าทำในตอนที่มีเชื่อว่าหายจริงแต่ถ้าแบบหมายถึงว่าแบบทำตอนอาบน้ำปกติเราก็ทำนะมันไม่หายสักที
0: อาจจะต้องแบบตรวจเช็คละมั้ง
1: สปอนเซอร์ดับกินข้าวได้นะคะพร้อมมาก
0: โอ้ยอุ้ยเราขายของนิดนึงใช้มานานมากเตาเหยียบโลก
1: ว้าว
0: อันนี้เอาอันนี้เอากลิ่นอยู่มากไม่ว่าจะเป็นแบบเราชอบใช้แบบที่มันเป็นแป้งอ่ะ
1: อือ
0: เพราะว่าด้วยส่วนตัวเรามีฮอร์โมนผู้ชายมากแล้วกลิ่นตัวก็แรงมาก
1: อ
0: ุ้ยตอนประถมนี่แบบเพื่อนไม่เข้าใกล้อ่ะเพราะว่ามันเพิ่งแตกสาวแล้วแบบกลิ่นตัวมันแบบวู
1: ้
0: เหม็นเลยอ่ะก็เลยแบบตอนนั้นก็เสียความมั่นใจมากก็เลยหาวิธีมาสรุปสุดท้ายก็เต่าเหยียบโลกกับสารส้มเอาอยู่จบสองอย่าง
1: ใช่แต่ของเราเอาไม่อยู่นะจริงๆก็น้ำหอมรับจบเหม็นปุ๊บชุบๆๆๆตอนนี้จากที่ทุกคนจะเหม็นกลิ่นเต่าแล้วทุกคนจะเปลี่ยนเป็นเหม็นกลิ่นน้ำหอมอ่ะเมาเลยเมาน้ำหอมฉัน
0: มองแมงมองแมงอุ๊ยจะพูดว่ายังไงดีเรื่องแบบไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเรารับรู้ได้เลยว่าถ้าเกิดเราไปโรงเรียนหลังจากอาทิตย์แรกใช่ไห
1: ม
0: เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเวลา4 โมงฉันจะเดินลันลาเนี่ยเดินควงกุญแจรถมาแล้วก็กลับบ้าน
1: จริง
0: เดินมาเสียบรถปึ๊กบิดบึ้งกลับบ้าน
1: ใช่แต่ความสุขของตาคือการกลับบ้านใช่ไหมของฉันคือมาล่า
0: หมาล่า
1: ปิดเทอมเอ้ยไม่ใช่ปิดเทอมเปิดเทอม
0: เอาหมาล่าที่ไหน
1: ตรงปั๊มบางจากใช่ไหมเขาเรียกว่าปั๊มบางจากหรือเปล่านะ
0: ใช่
1: จำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าปกติเรียกมาล่าอย่างเดียวเพราะว่าเราหิว
0: มีอีกร้านมาล่าเฮง
1: อ๋อมาล่าเฮง
0: ร้านนี้ก็อร่อยมาก
1: จริง
0: รู้ไหมว่าเราไปเจอร้านนี้กันได้ยังไงไหนเล่าสิ
1: เราไปเจอร้านนี้มา
0: เพราะ
1: พี่ชาโรนนั่นเอง
0: ก็คือเราไปเข้าร่วมกิจกรรมโคเวอร์แดนเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วพี่เขาก็พาเราไปกินมาล่าเฮงอะไรเงี้ย
1: อ
0: ุ้ยมันเปิดประสบการณ์มากถ้าเกิดพี่เขาไม่พาไปเราก็ไม่รู้ว่ามันมีหมาล่าเฮงอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการมีคอนเนคชั่นนั้นสำคัญ
1: จริงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยคือ
0: ยังไง
1: คือเขาจะเป็นหมาล่าที่แบบเราต้องใส่ชื่อตัวเองเข้าไป
0: เออใช่ใช
1: ่แล้วเขาจะเรียกถูกไห
0: ม
1: ตอนแรกเราก็ใส่ชื่อเราปกติแหละแต่ของพี่ๆของเพื่อน
0: ๆ
1: ใส่เป็นอย่างอื่นเลยเลิศๆอลิซาเบธอะไรอีกนะอะไรสักอย่างที่แบบเป็นชื่อที่เลิศมากเลิศแบบ
0: พอพูดอย่างนี้ตั๊กอยากทำเขาเรียกว่าอะไรอยากทำร้านน้ำหน้าโรงเรียนแล้วก็ให้เด็กเขียนชื่อแล้วก็จะขานแบบขานเอาลำโพงตัวหนึ่งกับไมค์ตัวหนึ่งขานน้องเชอรี
1: ่
0: อันไหนกิ๊กอยากชื่ออะไรกิ๊กอยากชื่ออะไร
1: ชื่อชื่ออะไรดีนะโปเกมอนละกันอะ
0: น้องโปเกมอนสั่งชาไข่มุก15 บาทมารับน้ำได้แล้วค่ะนี่เป็นยังไง
1: จริงๆมันมีวันหนึ่งนะหลังจากที่เราไปแบบไปกินกับพี่ชานนท์ใช่ปะเราไปกินกับเพื่อนอีกคนนึงเราตั้งเลยตั้งอลิซาเบธแหละมั้งตั้งปุ๊บก็นั่งอยู่นั่งแล้วคือวันนั้นปิดเพิ่งสอบเสร็จคือที่ร้านเวลาสอบเสร็จก็จะมีนักเรียนคนอื่นจนเขาเรียกขึ้นมาใช่ปะยกมือเลยไม่อายด้วยยกมือแบบนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอลิซาเบธอยู่ตรงนี้
0: โบกมือทักทาย
1: คือตอนแรกไม่ขืนนะจนมองไปเห็นเพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนน่าจะเป็นรุ่นน้องเขานั่งอยู่โต๊ะหนึ่งเขาหันมามองแล้วเขายิ้มให้อ่ะ
0: นิดนึงก็พูดว่าไงดีกลุ่มเรามันก็เป็นกลุ่มฮ่า
1: ๆใช่ใช่
0: เพี้ยน
1: ๆเรามันเลิศอ่ะเนาะเขายิ้มให้เรายิ้มกลับจบแน่นอนพี่เอง
0: เป็นกลุ่มติ๊งต๊อง
1: ใช่ใช่
0: ตลก
1: ไม่ซีเรียสมาก
0: ปกฮะบางทีก็อาจจะมีไปกินชาบูใครถ้าใครไปเจอที่ร้านสถานีดีจังเนาะเอ้ยชาบูสถานีดีจังอ่ะอาจจะเจอเรากอดคอกันแล้วก็ จากวันนี้ จะมีเรา เราเล่นนาย มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสุขเล็กๆในช่วงมัธยมเนาะถ้าจบไปแล้วเราก็จะคิดถึงกันอะไรอย่างน
1: ี
0: ้หรือบางทีอาจจะไม่คิดถึงอาจจะโทรมากิ๊กยืมตังค์200แล้วก็ตัดขาดกันเลย
1: เป็นไปได
0: ้อย่ายุ่งกันอีกเลยโอ้ยวันนี้ก็หมดเวลากันไปแล้ว
1: จริง
0: สนุกมาก
1: ใช่วันนี้สนุกมาก
0: วันนี้สนุกมากคุยกันแบบโอ้ยพี่หนูติดลม เพราะฉะนั้นเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
10: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
11: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทย ล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 น.ขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงกาฬรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
12: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
1: ค่ะคุณดีเจมะตูมคุณภาสุรเจียมสายใจนะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งนึงเนาะสำหรับในเดือนพฤษภาคมค่ะที่ทีมงานสวทตะกั่วป่าของเรานะคะได้มีโอกาสเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะ มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 16:07 น.โดยประมาณจนถึง 16:30 น.นะคะ
1: เวลาที่เราได้เจอเนี่ยน้อยลงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราก็ยังได้เจอกันในทุกๆครั้งนะคะใน2สัปดาห์ครั้งนะคะเราแนะนำทีมงานของเรากันก่อนดีกว่านะคะพวกเราแนะนำตัวกันแล้วนะคะ
1: ค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคโดยดีเจมงนะคุณมงคลโชคเกื้อค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะควบคุมเสียง Facebook Live นะคะแล้วก็ควบคุมต่างๆด้วยนะคะเป็นน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะก็ผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี้ยมการค่ะนะคะเรามาดูเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับรายการให้แยกข่าวกันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคือพร้อมกันหรือยังหรือว่าสมัครกันแล้วมีใครแบบว่าได้ยืนยันกันมาแล้วบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนที่แบบลงทะเบียนตั้งแต่6โมงของวันที่25ใช่ไหมคะก็คือมีการยืนยันกันมาแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: บางท่าน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคนใกล้ตัวดิฉัน1คนด้วยนะคะหลายคนเนี่ยในช่วงวันแรกเนาะวันที่25เนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าเราจะได้รับสิทธิ์ไหมถ้าเกิดว่าข้อความส่งมาแบบนี
1: ้
0: หรือว่าเราจะยังได้ไหมแต่ว่าณวันนี้จริงๆแล้วข้อความจะทยอยส่งมาแล้วว่าได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านคุณสมบัตินะคะเราได้รับสิทธิ์แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะ 16:10 นเนี่ยค่ะสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,735,210 สิทธิ์ค่ะนะคะ
1: ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเพราะว่ารอบนี้คือรัฐบาลให้30ล้านสิทธิ์เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: การที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ6:4หรือว่า 60% กับอีก 40% เนา
0: ะ
1: ในการใช้จ่ายค่ะซึ่งไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าเรามีคุณสมบัติครบคุณสมบัติครบที่ว่า1
0: สัญชาติไทย
1: 2
0: มีบัตรประจำตัวประชาชน
1: ค่ะ3
0: อายุ18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนก็คือ25พฤษภาคมเนี่ยคือช่วงนี้ต้อง18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะต่อไปค่ะก็ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5รวมไปถึงโครงการคนละครึ่งพลัสก็คือจะต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือไม่ได้ถูกดึงเงินคืน
1: ใช่นะคะค่ะ
0: และสิ่งสำคัญค่ะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
1: บัตรสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะต้องไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือจะให้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อเป็นการกระจาย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันมี2โครงการย่อย
1: อัน
0: นี้ย้ำกันก่อนนะ
1: อันแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นอย่างที่คุณจันทาบอกนะคะก็จะเป็นขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ที่เรากำลังพูด
0: 40
1: อยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ก็คือที่บอกว่าเขาเปิดทำการลงทะเบียนละไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็คือลงทะเบียนกันแล้วหรือยังสามารถเม้นมาบอกกับเราได้เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วเพื่อที่จะรอวันที่1มิถุนายนนี
1: ้แต่ว่าก่อนที่จะใช้เงินต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะในจีวอลเล็ต
0: ใช่ค่ะ แล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าด้วยเพราะว่าตอนนี้สถิติของร้านค้าเนี่ยก็คือยังถือว่าน้อยอยู่นะคะ
1: จากการที่เราเข้าไปดูในของกระทรวงการคลังเนา
0: ะ
1: ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าร้านค้าเนี่ยยังคงแบบมีไม่เยอะก็ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าต่างๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนนะอันแรกก็คือ จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
0: ก็คือสมมุติเป็นร้านต้องแยกประเภทดีกว่านะคุณจนทายจะได้ไม่งงอันแรกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่เคยร่วมโครงการเมื่อครั้งที่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากกดแบนเนอร์ในแอปถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ
1: ลงทะเบียนเพื่อยืนยัน
0: พอวันที่1ปุ๊บใช้ได้เลยแต่ถ้าร้านใหม่อะคุณจันทาเล่าให้ฟังถ้าร้านใหม
1: ่ก็คืออย่างที่บอกนะว่าจะต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยแล้วก็มีแอปถุงเงิน
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใครยังไม่มีนะก็ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็
0: ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยนะ
1: ดาวน์โหลดแอปถุงเงินเอาไว้น
0: ะ
1: รอเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันในวันที่1มิถุนายนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนเดิมถ้าสมมติว่าร้านใหม่เนาะก็คือไปเปิดบัญชีไปสมัครแอปถุงเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับทางกรุงไทยให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะวนมากดแบนเนอร์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี
1: ้
0: นะคะ
1: อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีธนาคารกรุงไทยได้ไหมคือไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้นะคะ
1: จะต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในแอปถุงเงินนะเนาะที่เธอต้องมีคราวนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่จะร่วมสำหรับฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่
0: เพราะว่าในการใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยก็คือมีในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะลงวันที่10มิถุนายนนะที่จะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะคะทุกท่านว่าการที่เราจะเริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเริ่ม1มิถุนายน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาใช้15มิถุนายนก็คือจะถัดไปอีกนะคะฉะนั้นร้านค้าไหนนะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งแบบฟู้ดเดลิเวอรี่น
1: ะ
0: ก็ต้องไปเตรียมลงทะเบียนอีกทีวันที่10มิถุนายน
1: ค่ะ
0: นะคะเพื่อที่จะได้แบบว่ามีผู้มาจับจ่ายใช้สอยต้องบอกว่าครั้งที่แล้วคุณจันทาที่เป็นคนละครึ่งพลัสเนี่ยโอ้โห
1: นี่คุณเคยใช้นี่
0: อ๋อใช่แบบฟู้ดเดลิเวอรี่ดิฉันไม่ใช้ใช้ที่บ้าน
1: บ้านดิฉันคือไม่มี
0: ใช้ที่บ้านกับใช้ที่กรุงเทพนะคะก็อยากรู้ว่าเอ๊ะการใช้แบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันเป็นยังไง
1: ย
0: ุ่
1: งยากไหม
0: จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะคือถ้าเข้าไปหน้าของฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ละหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นเนาะว่ามีร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก่อนหลังจากนั้นเราก็เลือกนะคะเขาก็จะให้เข้าไปว่าสำหรับเราที่จะใช้แบบโครงการนี้นะก็จะมีร้านนี้แล้วก็กดซื้อของปกติเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่าโครงการเรื่องของการใช้เงินในส่วนเนี้ยเขาจะเฉพาะการซื้อของนะค่าขนส่งเขาเราต้องจ่ายเต็มนะ
1: ต้องจ่าย
0: เขาไม่ได้คนละครึ่งเหมือนไม่ได้แบบขนส่งก็คนละครึ่ง 60-40 ไม่ใช่นะคะ
1: ใช่
0: เราแยกส่วนเฉพาะสินค้าและบริการอ
1: ันนี้สั่งอันนี้ไปมีค่าขนส่ง50บาทก็คือเราจ่าย50บาทนั้นเต็มไม่ใช่แบบว่าเราจ่ายแค่20บาทไม่ใช่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะเด้งไปให้เรากดหน้าแบนเนอร์เป่าตัง
1: ค์
0: เพื่อเราจะกดไปชำระเงินมันก็จะขึ้นมาว่าของเราสั่งเสื้อนี้ราคาเท่านี
1: ้
0: จะรัดจ่ายให้เท่านี้เราจ่ายเท่านี
1: ้
0: ปุ๊บเราก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาหน้าแอปพลิเคชันแล้วก็รอสินค้าเลยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปีนี้ใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสเนาะ
1: ก็สมัครเข้าร่วมได้เลย
0: ใช่นะคะก็เรียกว่าเป็นโอกาสนะ
1: ก็ถือว่าเป็นโอกาสทั้งสองฝ่ายท
0: ั้
1: งผู้ใช้และผู้ประกอบการทั้งประชาชนทั่วไปก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยก็ได้ซื้อของจ่ายแค่
0: 40%
1: ไม่ต้องจ่าย 100%
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะก็ฝากทุกท่านไว้นะคะก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมโครงการเนาะสำหรับร้านค้าเนี่ยคือยังลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสิ้นสุดวันศุกร์นี้นะคะย้ำนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันศุกร์นี
1: ้สิทธิ์ยังคงเหลือก็อยากให้ใครที่มีคุณสมบัตินะก็เชิญชวนมาสมัครเข้าร่วมโครงการได้การสมัครเนี่ยก็คือไม่ยากนะแล้วถามว่าแบบแอปอ่ะมีความหน่วงล่าช้าอะไรไหม
0: ก็
1: ตอนนี้ก็คือดิฉันเปิดเห็นในโซเชียลนะมีการมอบมงให้กับ
0: ครั้งนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าครั้งเนี้ยดีเซมเบอร์ตุ้มคือหนึ่งคนที่ตื่นมาลงทะเบียนตอน6โมงเช้าเอาเรียกว่าตื่นมาตอน 5:50 นะคะเพื่อมารอลงทะเบียน
1: ทำคอนเทนต์
0: เพื่อจะทำคอนเทนต์ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยสำหรับดีเจมะตูมที่ลงมาเกือบทุกครั้งเนี่ยนะคะพบว่าในครั้งเนี้ยคือเวลาหน่วงเนี่ยมันหน่วงพักหนึ่งแต่ว่าสำหรับดีเจมะตูมเนี่ยใช้เวลารวมกัน3นาทีคือลงทะเบียนได
1: ้ค่ะ
0: ถือว่าเร็วมากเทียบกับครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่เราดีเจมะตูมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้ถือว่าเร็วมากมีการแบบมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันนะคะอย่างที่บอกว่าเราอย่างที่เราได้เคยอ่านนะคะเขาบอกว่าในห้วง23นาทีช่วงประมาณ 20-30 นาทีแรกเนี่ยของการลงทะเบียนเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้ว10ล้านค่ะดิฉันคือหนึ่งในนั้นค่ะ แล้วก็เชื่อว่าเป็นคุณผู้ฟังด้วยที่เป็นหนึ่งในนั้น
1: หลายท่านนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือแบบว่ากลัวสิทธิ์จะหมดนะ
0: แต่ว่าตอนนี
1: ้แบบรีบลง
0: สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่4ล้าน7แสน
1: 30,000
0: ตอนนี้เหลือ 30,000 น่ะ 38,29 ละ ก็สิทธิ์ก็ยังคงเดินเรื่อยๆนะคะเพราะรอบนี้รัฐบาลให้สิทธิ์เยอะ
1: ใช่ค่ะก็สมัครกันไปได้เนาะก็ลองสมัครไปดูก่อนนะให้เขาตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันว่าเราผ่านคุณสมบัติไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทาง SMS นะคะแต่ว่าคนที่จะสมัครก็ให้เตรียมด้วยในเรื่องของแอปพลิเคชัน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โหลดมาก่อนนะ
0: ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยด้วยนะคะ
1: เพราะว่าขั้นตอนของการยืนยันตัวตนเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะดิฉันบอกเลยว่าโดยเฉพาะขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะค่อนข้างที่จะละเอียดนะคือยังพอมีเวลาที่จะทำนะคะแล้วก็อีกแอปหนึ่งที่จะต้องมีก็คือไทยดี
0: เพื่อยืนยันตัวตนอีกส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเผื่อได้แบบเข้าระบบต่างๆเพราะว่าถ้าสมมติว่ายืนยันไม่ผ่านเนาะมันก็จะต้องไปที่ตู้กรุงไทยหรือไม่ก็ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
1: แล้วก็การยืนยันตัวตนที่ตู้อ่ะคือไม่ยากเลยนะดิฉันเคยไปยืนยันให้กับญาติ
0: เพียงแต่ว่าช่วงนี้คนจะเยอะเท่านั้นแหละค่ะ
1: แต่ว่านี่ที่ตะกั่วป่านะวันแรกวันที่25ที่ดิฉันเล่าให้ดีเจมาตูมฟังเนี่ยที ่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทำไมแบบรถราแบบยาวเหยียดแถวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดย่านยาวแล้วก็ขี่ผ่านมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าใช่โครงการนี้นะทั้งๆที่ตัวเองก็คือแบบว่ารู้แล้วจากที่บ้านแต่ว่าก็คือตกใจเห็นแบบว่ามีรถแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาออกันที่ธนาคารเยอะมาก
0: ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยที่เขารายงานปัญหามาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสแกนหน้าไม่ผ่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยจะต้องมายืนยันตัวตนที่ตู้หรือไม่ก็ที่ธนาคาร
1: ก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ตั้งใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยคือทำให้เรียบร้อย
0: ยังมีเวลาอีก2วัน
1: ตั้ง4ล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ยังมีล้านจิตนะ
0: ยังมีเวลาด้วย
1: แล้วก็มีเวลาจนถึงวันที่วันศุกร์
0: ใช่ค่ะวันที่29
1: นะอันนี้ดิฉันก็เหมือนกับตอนแบบครั้งแรกที่มีคนละครึ่งครั้งแรกน
0: ะ
1: ก็คือครั้งแรกอ่ะดิฉันไม่ได้สมัครเฟสแรกเลยนะดิฉันไม่ได้สมัครก็คือตอนนั้นอ่ะคือเขาเปิดให้ลงทะเบียนแบบวันแรกอะไรแบบนี้ก็คือผู้คนก็ทยอยลงกันไปเรื่อยๆลงกันไปเรื่อยๆนะแบบหลายวันกว่าจะเต็มสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: แต่พอครั้งที่2นะมันเริ่มมีแบบเยอะแล้วนะคนแบบว่าเยอะแล้วพอเปิดปุ๊บหมดภายใน 2-3 วันแบบพอล่าสุดหมดภายใน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือหมดภายในชั่วโมงแรก
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเพิ่มสิทธิ์ให้ถึง30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะคะฉะนั้นแล้วใครยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณจันทา
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงต้องถามว่าคุณเราอาจจะเคยกินก็ได้บางทีเราไม่รู้นะก
1: ็
0: คือเรื่องนี้นะคะเรื่องของทองคำเปลว
1: ยังไงคะทองคำเปลว
0: ถูกพูดถึงมากเลยในช่วงนี้นะคะ
1: เนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อขนมเบเกอรี่
0: ส่วนใหญ่เป็นเบเกอรี่เป็นเค้ก
1: ดิฉันเห็นว่าแบบบนเค้กเนี่ยก็จะมีการตกแต่งและหนึ่งในนั้นก็มีทองคำเปลวนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะด้วยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้เร่งตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์โลหะสีทองเพื่อตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนหน้านี้มันมีคนโฆษณาว่า ทองคำ 24K กินได้ทานได้เป็นแบบฟู้ดเกรดค่ะคือโฆษณาแบบโอ้แบบเต็มที่มากๆเลยโดยไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีความปลอดภัยจริงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่มีเอกสารรองรับรองอะไรเลยว่าว่าแบบว่าไม่ได้มีผลอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยพอเหมือนว่ามีการโฆษณาแบบนี้คนอาจจะซื้อมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าที่เขาโฆษณาว่ากินได้น่ะไม่รู้ว่าเขาเอาอันที่กินได้จริงๆหรือ เป็นแบบอื่นมา
1: ให้เรากิน
0: ใช่บางทีอาจจะเป็น
1: อันตราย
0: โลหะผสมก็ได
1: ้นะ
0: นะคะหรือว่าบางทีเป็นฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้เพื่อการบริโภคอะค่ะ
1: ใช่
0: พอเอามาใช้กับอาหารโดยตรงเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
1: ถ้าเวลาเรากินเข้าไปแต่ว่าดิฉันอาจจะปลอดภัยเพราะว่าดิฉันไม่เคยที่แบบถ้าแบบมีทองคำเปลววางอยู่นั้นก็จะไม่กินทองคำเปลวนั้นดิฉันคือไม่กล้ากินนะ
0: ซึ่ง
1: แต่จริงๆแล้วมันเป็นกินได้
0: คือมันมีที่กินได้แต่ว่าคือด้วยความที่บางเรียกว่าผู้ประกอบการบางท่านอาจจะโฆษณาเกินความเป็นจริงไม่แล้วก็ไม่ได้มีเอกสารยืนยัน
1: ใช่
0: นะคะคราวนี้เนี่ยท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเนี่ยขายสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แนะนำนะ
1: ให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี้ยค่ะให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะซื้ออาหารที่มีทองคำเปลว
0: ดูฉลาก
1: กินนะ
0: ว่ามีรายละเอียดสินค้าระบุชัดเจนไหมว่าใช้เพื่อตกแต่งหรือบริโภคได
1: ้
0: อันที่สองคือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานอันนี้อาจจะหมายถึงว่าอย่างเช่นคุณจันทาเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่พอไปฟังผู้ประกอบการนี้บอกใช่ไหมคะพอไปซื้อมาก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเอ๊ะเขามีมาตรฐานจริงหรือเปล่าทานได้จริงหรือว่าเป็นแค่การประดับตกแต่งนะคะแล้วก็เลี่ยงสินค้าราคาถูกที่ถูกผิดปกติถูกไม่พออ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์นะโดยไม่ได้มีหลักฐานยืนยัน
1: ค่ะ
0: นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อมานะแล้วเกิดมีปัญหานะก็ให้ไปร้องเรียนที่สายด่วนสคบได้นะ
0: ใช่ค่ะที่สายด่วนอะไรคะ
1: 1166
0: ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่า
1: ง่ายสุดเลยค่ะร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคือที่อำเภอเราก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: ที่อำเภอที่จังหวัดก็มีศูนย์ดำรงธรรมเราสามารถที่จะไปขอความช่วยหรือว่าพบเรื่องของการเรื่องของสินค้าที่อาจจะถูก
1: ไม่ตรงปก
0: โฆษณาอะไรต่างๆด้วย
1: โฆษณาเกินจริงกินแล้วมีอันตรายอะไรแบบนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะไปโรงเรียนได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางใกล้เราที่สุดก็คือศูนย์ดำรงธรรมค่ะหรืออันนี้โทรได้เลยหมายเลข4ตัว1166
0: ค่ะ1166
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: อันนี้ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่า
1: สายด่วนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของเราเนี่ยซื้อของกันมากมายอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วก็บางทีเราก็อาจจะพบแบบบางอันไม่ตรงมาตรฐานบางอันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆก็สามารถติดต่อไปได้เหมือนล่าสุดเนี่ยเขามีข่าวเรื่องอะไรนะคะคุณ
1: บ้านนกดาว
0: บ้านนกดาว
1: เก
0: ๋นะคืออันนี้ก็หนักมากเพราะว่าเป็นเหมือนบางคนเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยเนาะบ้านนกดาว
1: ใช่ค่ะดิฉันเคยคิดนะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าดิฉันยังไม่สร้างบ้าน
0: ค่ะ
1: ดิฉันอาจจะซื้อบ้านนกดาวไปเพื่ออยู่อาศัยเพราะว่าบ้านนกดาวเนี่ยก็คือเป็นบ้านเล็กๆน่ารักน่าอยู่ทำความสะอาดง่าย
0: แล้วก็แบบขนมาได้เลยไม่ได้ต้องก่อสร้างอะไร
1: ก็คือไม่ต้องรอเวลาว่าเออนี่วันนี้ฝนตกสร้างไม่ได
0: ้
1: ก็คืออันนั้นไปซื้อมาวางได้เลยแค่เราทำฐานเอาไว้
0: ใช่
1: แล้วก็ไปยกด้วยเครนมาเลยมาวางอยู่ได้เลยจ
0: ้
1: า
0: ใช่ค่ะแต่ว่า
1: แล้วราคาก็ไม่แพงด้วย
0: ใช่แต่ว่านี่ค่ะผู้ประกอบการรายหนึ่งก็คือพบพี่น้องประชาชนพบปัญหา
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าคือจะไปซื้อบ้านนกดาวนี่แหละค่ะโอนเงินไป 240,000 บาทแล้วใกล้ครบสัญญาค่ะได้แต่เพียงโครงบ้านค่ะแบบนี้ก็คืออ
1: ันนี้มันก็คือผิดปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าการที่เราซื้อบ้านนกดาวคือมันจะต้องมาแบบประกอบเสร็จ
0: ใช่ๆก็คือต้องพร้อมที่จะ
1: เราไม่มีการผ่อนล่วงหน้า
0: แล้วก็วางเลย
1: เราแบบว่าไม่ได้ปูพื้นเสร็จเราต้องไปผ่อนโคร ครงหลังคาได้อยู่ไหมนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราจะได้บ้านที่สำเร็จมาวางเลยนี่
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าแบบนี้ก็คือถือว่าผิดปกติละ
0: ใช่ค่ะซึ่งอย่างเคสแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อนะแจ้งไปที่ทางศูนย์ดำรงธรรม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ช่องทางเดิมแหละ
0: ช่องทางเดิม
1: สายด่วนสคบ
0: ใช่ค่ะ
1: 11166
0: ใช่ค่ะ
1: 1166ค่ะ
0: ซึ่งเขาบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าในของท่านสุภมาศเนี่ยท่านก็บอกว่าเคสของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาเนี่ยสคบจะเข้ามาช่วยใน3แนวทาง
1: อ
0: ันแรกก็คือรับเรื่องร้องทุกข์ไก่เกี่ยคู่กรณีเจรจากัน
1: อ
0: ันที่2ถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จค่ะสคบก็จะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให
1: ้
0: ฟรีนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ได้ต้องสู้คดีคนเดียว
1: ก็คืออันนี้นะก็คือบ้านน็อกดาวน์อาจจะมีแบบราคาแพงนะ
0: ม
1: ีหลายแสนนะ
0: ใช่แล้วอันที่3คือสคบมีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างตั้งแต่ปี2565แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะก็มีการร้องเรียนเรื่องของบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมา99เรื่องแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราเกิดปัญหาเรื่องนี้จริงก็เข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้เลย
1: รีบเลยนะคะ
0: เพราะว่านี่ค่ะถ้าไก่เกี่ยไม่สำเร็จทางสคบดำเนินคดีแพ่งและ
1: เราไม่ต้องดำเนินคดีคนเดียว
0: ใช่แล้วก็ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเขาดำเนิน
1: เขาบริการให้เราฟรีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1166นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุดนั่นแหละค่ะ
0: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
1: ฝากกันไว้เนาะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะ
0: ค
1: ือบางทีอ่ะบางคนบอกว่าอันนี้ก็คือราคาแพงใช่ไหมบ้านน็อกดาวน์เนี่ยก็คือร้องเรียนได้แต่บางคนที่บอกว่าเออได้ของแล้วไม่ตรงปกก็คือช่างมันเถอะช่างมันเถอะ
0: ช่างมันนะคะ
1: เอออย่าช่าง
0: เราต้องแบบเพื่อสิทธิ์ของเรา
1: สิทธิของผู้บริโภค
0: ใช่ค่ะ1166ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราต้องทำเราต้องร้องเรียนแม้แต่ว่าสินค้าราคา99บาทเนี้ย
0: ก็ต้องทำ
1: ถ้าเกิดว่าเราได้ของเธอไม่ตรงปกเราควรที่จะร้องเรียนไปที่สคบ1166ค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะช่วงต่อไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะพบกับสวทด่านซ้ายค่ะวันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลโมชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ้วถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านโคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้

0: จากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไปเมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ลงในพื้นที่นั้นๆโดยประกอบด้วยไม้โตเร็วเช่นกระถิ่นยักษ์ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งรังรวมทั้งไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แค่บ้านและกระถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อดูแลฟื้นฟูป่าไม้และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ่ถางป่าแบบเดิมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและส่งพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ส่งปลูกต้นว่า ซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความ

0: โตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้งสองต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือ
1: แม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
2: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
3: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขนาดนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ1จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น3เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน4เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน5เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร6เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ7เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
3: ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
2: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
3: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
2: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
3: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
2: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาไอ้ที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วเขาก็อมไข่ไว้จนกว่า จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
3: ที่เคยคนนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
3: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
2: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
3: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าเล็กชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชวณีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชวณีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ปัจจุบัน
1: เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ผ้าปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีอยู่ค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เองเนาะ
1: ใช่
0: จากชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าไหมของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าไหมอยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าไหมมาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
1: ไ
0: หมคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์ท่าน
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ทอลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สำเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
3: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
2: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี
3: ้
2: เขาเรียกว่าจั่ว
3: เอาพูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม่ได้ม
2: ีไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: อกจากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วเราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กำหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

ุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมา พบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้งสองประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทางนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟัง 17:07 น.นะครับเรากลับมาเจอกันพร้อมกับหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆเมื่อกี้นี้ก็ฟังหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสอีโบลาด้วยหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องของไทยช่วยไทยวันนี้ครบแน่นอนนะครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนรายงานตัวกับคุณผู้ฟังก่อนเลยบอลสกันแก้วประจันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz และก็ขาดไม่ได้เลย AM ครับ AM 819 GHz AM 891 GHz แล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับวันนี้มากันแล้วรายงานตัวกันเลยโอ้มาเร็วมากเลยทีเดียวเพชรบูรณ์มาเป็นข้อความแรกเลยนะครับแชร์ให้แล้วรอฟังข่าวในรอบวันเหมือนเช่นเคยโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณเจริญชัยนะครับอ่ะคุณรจนาตามมาเป็นลำดับที่2นะครับวันนี้ก็สวัสดีทักทายกันมาใครที่ยังไม่ได้ขานชื่อนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยว่าเราต้องมารายงานตัวกันก่อนเลยอันดับแรกก่อนที่จะไปติดตามว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็วันนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญในรอบวันก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลแล้วนะครับทีมงานหลังไมค์ก็ยังคงเดินหน้าอยู่ด้วยกันแบบครอบคลุมแล้วก็ครบทุกมิตินะครับเพื่อที่จะนำเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ครับรายงานตัวมาทักทายมาส่งข้อความมาได้เลยนะครับบอกหมายเลขกันก่อนเลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับทักทายกันส่งข้อความกันมารวมถึงการพิมพ์นะครับเรื่องราวต่างๆที่อยากจะทักทายนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเชื่อว่าหลายพื้นที่นะครับก็แจ้งมาว่ามีฝนนะครับตกมาแล้วก็การเดินทางต่างๆเป็นยังไงบ้างรถติดไหมนะครับบรรยากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรด้วยถือว่าการเดินทางวันนี้เนี่ยต้องให้คุณผู้ฟังแหละนะครับรายงานกันมาหลังไมค์ของเรานะครับมีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์ด้วยรอรับข้อมูลนะครับแล้วก็รอติดตามกันอยู่หลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ติดตามกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวจากมีคุณชบาส่งเข้ามาแล้วด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงแล้วก็ฝนตกไหมนะครับก็ส่งเข้ามาหลายพื้นที่เลยก็วันนี้มีจากพื้นที่ของเดี๋ยวขอดูข้อความนิดนึงจากปราจีนบุรีด้วยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็จากพิษณุโลกฟังรายการอยู่บอกฟังเป็นประจำทุกวันเลยนะครับมอถึงช่วง5 โมงปุ๊บเนี่ยต้องหมุนมาฟังกันนะครับเรียกว่าทุกเรื่องราวที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารต่างๆกันได้นะครับใครที่รายงานตัวกันเข้ามาเริ่มต้นเรื่องแรกก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับกับการเดินหน้านะครับสู่ความสำเร็จเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลต้องบอกว่าเรื่องสำคัญเลยนะครับสำหรับเรื่องของการสรุปนะครับผลเรื่องของการเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐประเทศฝรั่งเศสนี่นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ข้อความจากคุณผู้ฟังครับวันนี้มากันเยอะแยะเลยจากหลากหลายพื้นที่นะครับก็ต้องบอกว่าความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับกับการเดินทางไปฝรั่งเศสยืนยันครับว่าภารกิจการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสำเร็จผลตามที่ได้ตั้งเป้าไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียกว่าการเจอกับนายเอ็มมานูเอลมาครงนะฮะซึ่งท่านเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่เลยทีเดียวของประเทศไทยนะครับทั่วโลกนี่จับตามองกันอยู่นะครับหลายคนที่ส่งข้อความมานะครับบอกว่า าโอ้โหไปครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าสปอตไลท์สาดส่องมาที่ประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการค้าการลงทุนต่างๆท่านได้มีการไปเจอนะครับนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็โอ้โหนักลงทุนชาวฝรั่งเศสนะครับที่เรียกว่าเตรียมที่จะหอบเงินลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยมากมายเลยทีเดียวดังนั้นแล้วนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ครับก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องสำคัญเลยที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็คือเรื่องของการเดินหน้านะครับสู่ความสำเร็จนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ต้องบอกว่าภารกิจต่างๆสำเร็จแล้วก็สำฤทธิ์ผลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ได้ปรารถนาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับประชาชนไทยในฝรั่งเศสได้มีการพบปะหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้ครับทั้งประเทศไทยและฝรั่งเศสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ด้วยนะครับต้องบอกว่าครบรอบ170ปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าใจระหว่างกันแล้วก็เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพได้มีการหารือกันครับในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสในเรื่องของการลงทุนทั้งไทยเองแล้วก็เรื่องของฝรั่งเศสเองมีการพบปะกับตัวแทนนะครับภาคเอกชนของฝรั่งเศสด้วยได้รับการยืนยันด้วยครับว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในไทยนี่นะครับต้องบอกว่าเรียกว่าข่าวดีมากมายเหลือเกินกับการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับบอกไทยจะต้องตื่นตัวแล้วก็พร้อมเข้ารับเรื่องของการเข้ามาลงทุนครั้งนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าทั่วโลกก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยที่สำคัญเลยการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวในครั้งนี้นะครับภาคเอกชนทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็ในยุโรปมีการเร่งเรื่องของการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป FTA ไทย EU ด้วยนะครับตั้งใจจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันรวมถึงการส่งออกของประเทศไทยนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีเรื่องสำคัญนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายคนที่ติดตามกันอยู่นายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าเรื่องของสินค้าไทยเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ครับสินค้าไทยของเรานี่ส่งไปขายทั่วโลกนะครับแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนเลยก็ชื่นชอบสินค้าไทยมีคุณภาพทั้งผลไม้ไทยหลายคนก็ชื่นชอบทั่วโลกก็ประทับใจนะครับเรียกว่าสิ่งสำคัญที่สุดสินค้าไทยในมุมมองของสหภาพยุโรปขณะนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่าเป็นสินค้าที่1ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทั่วโลกมั่นใจทั้งในส่วนของคุณภาพแล้วก็ในส่วนของรสชาติตรงตามเป้าหมายเลยทีเดียวนะครับที่นานาชาติเนี่ยเรียกว่าชื่นใจนะครับสำหรับการที่ได้เลือกซื้อสินค้าไทยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยครับว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับเรื่องของการเจรจาดังกล่าวยืนยันการยืนยันนะครับการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งนี้สำฤทธิ์ผลตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสดึงดูดภาคการลงทุนจากทั้งภาคเอกชนแล้วก็มีการระบุชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องคือเร่งเจรจา FTA ไทย EU ให้ลุล่วงตามเป้าหมายเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยข่าวดีๆนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามต้องบอกว่าทุกเรื่องต้องเป็นข่าวดีๆแล้วก็เป็นข่าวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นอกเหนือจากการทักทายกันแล้วนะครับมีคุณสุวรรณมาแล้ววันนี้บอกท้องฟ้าปลอดโปร่งฝนไม่ตกใช่ไหมครับที่ลพบุรีนะครับได้ประโยชน์มากๆเลยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปฝรั่งเศสนะครับมีพี่ติมคลองเตยครับสวัสดียามเย็นด้วยส่งเข้ามานะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามกันทุกๆวันเป็นประจำใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับแน่นอนสำคัญที่สุดเลยทักทายรายงานตัวแล้วก็เรียกว่าส่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ถึงกันมาได้เลยอีกหนึ่งเรื่องครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับได้มีการเปิดเผยเรื่องราวของท่านประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภริยาครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับประเทศแรกในอาเซียนระหว่างวันที่27 ถึง28พฤษภาคม2569ร่วมฉลอง50ปีครับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่านายโตเลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาครับมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569โดยการเดินทางครั้งนี้ครับนับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมนะครับซึ่งภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนครับที่ผู้นำเวียดนามเนี่ยเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามด้วยทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยเวียดนามนะครับภายใต้แนวคิดเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันครับครอบคลุมถึงความร่วมมือทั้งด้านของความมั่นคงทั้งด้านของเศรษฐกิจทั้งด้านของการค้าผ่านการดำเนินการทางยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านด้วยกันตลอดจนความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยนะครับโดยกำหนดการครับการเยือนครั้งนี้นะครับในวันที่28พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและเต็มคณะเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าทั้งด้านการลงทุนทั้งด้านความมั่นคงและความเชื่อมโยงของประชาชนทั้งสองประเทศภายหลังการหารือของทั้งสองฝ่ายครับที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเรื่องของบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงการเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามแล้วก็จะมีการแถลงข่าวด้วยคุณผู้ฟังณตึกสันติไมตรีหลังทำเนียบรัฐบาลด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมนะครับจะร่วมเป็นประธานเปิดงานThailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับในการส่งเสริมเรื่องของความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในเวียดนามเนี่ยได้มีการหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงสะท้อนครับเรื่องของข้อเสนอแนะเรื่องของความคิดเห็นแนวทางสนับสนุนแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการประกอบธุรกิจด้วยซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบวินวินพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างไทยแล้วก็เวียดนามต้องบอกว่าประเทศไทยของเราโอ้โหตอนนี้นะหลายคนบอกเนื้อหอมนะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองไปทั่วโลกภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะครับท่านก็เรียกว่ามีภารกิจต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นด้วยนะครับหลากหลายพื้นที่เลยมีคุณชัยโรจน์นะครับสวัสดีมาจากอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับรายงานตัวมาแล้วนะครับบอกว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไร้เกือบจะไร้เมฆบอกแบบนี้เลยแสดงว่ามีเมฆนิดหน่อยนะครับแต่ฝนไม่ตกใช่ไหมครับหลายพื้นที่ก็แจ้งมานะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับมาประชาสัมพันธ์รายงานตัวกันได้ว่าวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงเรื่องราวของอากาศพูดถึงเรื่องราวของบรรยากาศต่างๆไม่พูดถึงไม่ได้ครับมีการประกาศเตือนมาเรื่องของฟ้าฝนหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาครับมีการประกาศเตือนฝนตกหนัก ฝนตกหนักถึงหนักมากคุณผู้ฟังนะครับช่วงวันที่28พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงโน่นเลยครับวันที่1มิถุนายน2569เรื่องนี้ต้องรีบมาแจ้งข่าวบอกข่าวกันนิดนึงนะฮะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็มีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1นะครับเรื่องของมีผลกระทบในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ28พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายน2569มาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับระหว่างที่28ถึง1มิถุนายนภาคใต้ครับจะมีฝนตกหนักแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยฝนจะตกหนักคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงนะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับคลื่นลมครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยต้องนำเรียนว่ามีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลอันดามันตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีคลื่นคุณผู้ฟังช่วงเวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง1มิถุนายนนะครับคลื่นสูงนะครับ1ถึง3เมตรเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะมีคลื่นเลยทีเดียวในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะตกหนักนะครับในหลายพื้นที่นี่คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยนะครับตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นเนี่ยจะสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาตั้งแต่28นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงครับนี่คือการประกาศแจ้งเตือนมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญพื้นที่ที่ต้องบอกว่าหูฟังต้องติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามข่าวอยู่แล้วก็มีความกังวลใจนะครับเตือนฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งภาคใต้ด้วยแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับอ่ะดูข้อความกันนะครับจากคุณมายคราฟนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับที่ทักทายกันนะครับมีข้อความจากคุณจำจุนะครับวันนี้บอกว่าติดตามทุกวันเลยจากแม่ฮ่องสอนจากมหาสารคามทักทายมาแล้วนะครับจากภาคอีสานนี่ส่งมาเยอะแยะเลยที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เมื่อกี้นี้นะครับฟังข่าวเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาหลายคนกังวลใจตอนนี้มีถามมาเยอะเลยคืบหน้าเป็นยังไงเกิดการระบาดไหมอย่างไรล่าสุดครับแจ้งคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยกระดับคุมเข้มนะครับเรื่องของอีโบลาเห็นชอบครับแนวทางกักตัวผู้เดินทางมาจากดีอาร์คองโกแล้วก็อูกันดานะครับอย่างน้อยต้อง21วันทางด้านของกรมควบคุมโรคเตือนหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยครับภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาล่าสุดคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลก WHO ได้มีการประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินแล้วตอนนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศมาดูข้อมูลล่าสุดกันหน่อยครับพบว่าปัจจุบันมีการระบาดหลักนะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยนะครับอยู่ประมาณสัก 867รายเสียชีวิตแล้วตอนนี้เนี่ย214รายในสาธารณรัฐยูกันดาครับพบผู้ป่วยยืนยันแล้วตอนนี้นะ5รายเสียชีวิตแล้วครับ1รายแม้ตอนนี้ในประเทศไทยจะยังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลานะครับแต่เนื่องจากโรคนี้นะครับมีความรุนแรงค่อนข้างสูงมีระยะฟักตัวนานถึง21วันทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดมีประกาศครับให้ทั้ง2ประเทศนะครับดังกล่าวที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายเพื่อดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นโรคอย่างเข้มงวดทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกแบบนี้บอกว่าที่ประชุมครับมีมติเห็นชอบให้มีการยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายมาดูกรณีนี้ก่อนครับกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้ง2ประเทศนะครับทั้งคองโกแล้วก็ยูกันดานะครับต้องบอกว่าทั้ง2ประเทศนะครับมีการปรับแนวทางให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการจากคุมไว้ให้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับ21วันมีขั้นตอนอย่างดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังกรณีแรกกรณีที่ไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดนะครับกรณีที่2อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังกรณีที่มีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดนะครับพร้อมทั้งเห็นชอบให้เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการนะครับให้ผู้เดินทางมาหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวนะครับแล้วก็ให้กรมควบคุมโรคเนี่ยจัดเตรียมพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปก็คือ 6:00 นวันนี้ของวันนี้เลยนะครับ27พฤษภาคมทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องสำคัญครับที่มีการคุมเข้มอีโบลากักตัวย้ำเลยกักตัว21วันนะครับกักตัว21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากคองโกแล้วก็ยูกันดานะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญครับจากกรมควบคุมโรคนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ย้ำนะครับว่ายังไม่มีการระบาดยังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยแต่โรคนี้ครับต้องเรียนคุณผู้ฟังว่ามีความรุนแรงสูงและมีระยะฟักตัวเนี่ยนานถึง21วันดังนั้นครับกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีประกาศให้ทั้ง2ประเทศอย่างที่นำเรียนนะครับที่และเรียกว่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเนี่ยต้องมีการกักตัวนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบวันบอกแล้วว่าทุกเรื่องต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆก ู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับ17:32ครับต้องบอกว่าเรื่องของการจับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมหลายเรื่องครับมีตลอดทุกๆนาทีจริงๆข่าวปลอมที่ต้องบอกว่าสร้างความเดือดร้อนเนาะให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนล่าสุดนี่ก็มีทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังปลอมอีกแล้วโอ้หลายคนบอกว่าไปโหลดข้อมูลมีการส่งลิงก์มาอย่าไปกรอกอะไรโดยเด็ดขาดนะครับทั้งมีการเข้าชวนเข้าไลน์กลุ่มต่างๆอีกนะครับเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าอันตรายมากๆล่าสุดครับเรื่องนี้นายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเดินหน้าครับร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล2570ถึง2575ทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐคอนเซปต์ก็คือสะดวกมั่นใจสำหรับประชาชนทุกคนเรื่องนี้สำคัญมากๆในยุคปัจจุบันนี้ล่าสุดครับนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่1/2569ณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

ในการยกระดับการให้บริการภาครัฐในยุคดิจิทัลนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจและก็ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักใหญ่ใจความครับเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่สะดวกมั่นใจแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกคนเขามี5ยุทธศาสตร์สำคัญคุณผู้ฟังเรื่องแรกเลยก็คือการยกระดับบริการดิจิทัลภาครัฐเรื่องที่2ครับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการส่งเสริมเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องรู้นะครับการใช้ AI การใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐทั้งนี้ครับที่ประชุมก็ได้มีการปรับแก้ไขแผนดังกล่าวแล้วก็จะเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไปด้วยนะครับหนึ่งในมาตรการสำคัญครับในการเดินหน้าของแผนดังกล่าวคือการบริการนะครับเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางของการบริการภาครัฐนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลักใหญ่ใจความเลยก็เพื่อให้ประชาชนนี่แหละนะครับได้รับประโยชน์สะดวกครับเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ใช้บริการภาครัฐได้แบบครบวงจรนะครับพี่น้องประชาชนก็หนึ่งเลยได้ประโยชน์สูงสุดคือสะดวกรวดเร็วมั่นใจสำหรับทุกคนผ่านระบบดิจิทัล ID พร้อมรองรับการบริการพื้นฐานสำหรับประชาชนนะครับที่ต้องบอกว่าทั้งหมดก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นลดความซับซ้อนในการใช้เอกสารแล้วก็เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ให้กับประชาชนนอกเหนือจากนี้ครับแผนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังยังมีความสำคัญเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์AI นะครับมาใช้ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้อย่างที่ได้มีการพูดคุยกันหลายๆคราหลายๆครั้งเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลรวดเร็วเหลือเกินนะครับสั่งป้อนข้อมูลไปปุ๊บเรียกว่าได้ข้อมูลต่างๆมาจาก AI จากปัญญาประดิษฐ์นำตรงนี้แหละครับมาใช้ในเรื่องของการบริการประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ความโปร่งใสความแม่นยำในการดำเนินงานของภาครัฐด้วยแล้วก็ที่ประชุมครับได้มีการหารือแนวทางการเร่งรัดการบูรณาการเรื่องของบริการดิจิทัลภาครัฐเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางทางรัฐนี่นะฮะยกระดับการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของสหประชาชาติด้วยโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดทำแผนพัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบกลางของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลยังยกระดับการปราบเรื่องของภัยไซเบอร์ด้วยสอดคล้องกับการออกมาตรการในการทั้งคุมซิมสกัดซิมบล็อกแล้วก็เพิ่มคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมด้วยต้องบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้คำพูดฟังก็ทำงานแบบคู่ขนานกันแล้วก็เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเป็นระบบหลังจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยต้องย้ำคุณผู้ฟังเลยว่าปัจจุบันนี้เนาะมันมีรูปแบบซับซ้อนขยายตัวรวดเร็วมีอะไรบ้างที่หลายๆคนเจอมาการหลอกลวงออนไลน์ใช่ไหมครับมีบัญชีม้ามีซิมม้านะครับมีการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือกระทำความผิดกระทบต่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตทั้งในทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนด้วยในขณะเดียวกันครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมล่าสุดก็ได้มีการออกกฎกระทรวงเรื่องของการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2569ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น90วันนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำหนดเรื่องของสถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบเรื่องของเส้นทางทางการเงินบ
บัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ

0: เลยทีเดียวยังมีมาตรการต่างๆมาอีกมากมายในส่วนของสำนักงานกสทช.ครับมาดูตรงนี้กันนิดนึงมีการออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการจำกัดการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกิน3เลขหมายต่อคนต่อผู้ให้บริการนะครับแล้วก็มีการกำหนดให้ต้องแสดงตนที่สาขาหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการนำซิมเนี่ยไปใช้เป็นซิมม้านะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือของขบวนการหลอกลวงออนไลน์นะครับก็ต้องมีการยืนยันตัวตนที่สาขาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไปยืนยันตัวตนที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันเรื่องของซิมม้านั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นมาตรการที่สะท้อนแนวทางของรัฐบาลคุณผู้ฟังครับในการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์แบบครบวงจรทั้งเรื่องของการปิดช่องโหว่ต้นทางสกัดเครื่องมือของมิจฉาชีพติดตามเส้นทางการเงินด้วยนะครับไปจนถึงการเร่งคืนเงินแก่ผู้เสียหายอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันรัฐบาลครับมุ่งให้ประโยชน์นะครับกับพี่น้องประชาชนสำหรับการใช้บริการเรื่องของดิจิทัลและก็โทรคมนาคมอย่างมั่นใจอย่างปลอดภัยได้รับความเป็นธรรมเมื่อเกิดความเสียหายด้วยต้องบอกแบบนี้ครับว่าภัยไซเบอร์เนี่ยไม่เพียงแค่เป็นปัญหาอาชญากรรมทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นภัยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของประชาชนดังนั้นครับรัฐบาลก็ต้องเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงดิจิทัลทั้งปปง.ทั้งกสทช.ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมครับเพื่อปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็เป็นการลดโอกาสประชาชนที่จะต้องตกเป็นเหยื่อด้วยแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมในยุคดิจิทัลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญครับในส่วนของการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับให้ดีขึ้นมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนได้ลงทะเบียนกันแล้วใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างเชื่อว่าหลายคนก็มีการลงทะเบียนตอนนี้ต้องย้ำเลยว่าการลงทะเบียนลงมาได้นะครับสิทธิ์ยังคงเหลืออยู่ล่าสุดช่วงประมาณก่อนหน้านี้ก็ประมาณสักเหลือประมาณสัก4ล้านกว่าสิทธิ์ตอนนี้เดี๋ยวจะอัปเดตต่อนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างได้ไปลงทะเบียนกันหรือยังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับมีการแจ้งผลมาแล้วด้วยหลายๆพื้นที่เลยนะครับบอกว่าแจ้งผลมาแล้วบอกโอ้โหได้รับสิทธิ์แล้วคุณบอลดีใจมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับสิทธิ์ด้วยสำหรับการได้รับสิทธิ์นะครับก็จะใช้กันพร้อมหน้าพร้อมตากันก็คือวันจันทร์หน้า1มิถุนายนนะครับอย่างที่บอกกล่าวกันนะครับหลายคนก็บอกว่านับวันรอและส่งข้อความมาบอกว่ารอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เตรียมถามว่าจะไปซื้ออะไรกันบ้างหลายคนก็บอกว่าจะไปซื้อของใช้ที่จำเป็นนะครับข้าวสารอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับไปซื้อมีข้อความส่งมาบอกไปซื้อพวกของใช้ภายในบ้านใช่ไหมครับน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มได้หมดเลยนะของที่จำเป็นต่างๆก็ไปซื้อบางคนบอกว่าเก็บไว้นะฮะแล้วก็เอาไปใช้ในยามที่จำเป็นนะครับแน่นอนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมาดูในส่วนของหลายคนที่ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งมาสวัสดีคุณปิ๋มด้วยนะครับบอกว่าติดตามทุกๆวันเลยคุณปิ๋มเนี่ยเขาน่ารักที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการทำงานด้วยวันนี้ใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมมานะครับย้ำกันหน่อยดีกว่าสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ใครได้แล้วพิมพ์มาบอกกันหน่อยโทรมาบอกก็ได้นะครับใครที่รออยู่ยังไม่ได้รับการแจ้งยืนยันก็โทรมาบอกได้ให้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ระบายก็ได้นะฮะบอกว่าลุ้นจังเลยคุณบอลยังไม่ได้รับการยืนยันมาเลยเขาตรวจนานจังเลยว่าอย่างนั้นเมื่อกี้ก็ส่งมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวประสานให้ใครที่กำลังรอช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบนะฮะสำหรับคนที่ได้รับการบอกว่าต้องรอการตรวจนะครับแต่บางคนก็มีการส่ง SMS มายืนยันแล้วว่าคุณได้รับสิทธิ์อันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยกรณีของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐเนี่ยช่วยจ่ายนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับ 60% ประชาชนจ่าย 40% นะครับก็วงเงินก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรัฐสนับสนุน60ประชาชนร่วมจ่าย40ใช่ไหมฮะระยะเวลาในการใช้เนี่ยค่อนข้างยาวเลยนะตั้งแต่1มิถุนายนก็คือสัปดาห์หน้านะครับจนถึงนู่นแล้วครับคุณผู้ฟัง30กันยายน2569นะครับก็มีการกดรับสิทธิ์กันไปแล้วหลายคนลงทะเบียนกันได้นะครับเงื่อนไขต่างๆก็รับทราบไปแล้วด้วยดูในส่วนของร้านค้านิดนึงเพราะว่าร้านค้าเนี่ยหลายคนลงทะเบียนกันแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้มีการใช้บริการกันเยอะๆนะครับก็เรียกว่าทั้งมีทั้งกลุ่มของร้านค้ากลุ่มเดิมแล้วก็มีร้านค้ากลุ่มใหม่ด้วยกลุ่มเดิมครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยกลุ่มเดิมนะครับเพียงแค่คุณกดปุ่มไทยช่วยไทย plus บนแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับร้านค้านะเขาจะมีแอปถุงเงินนะครับต้องบอกเลยว่ากดก็ได้เลยนะครับตั้งแต่25พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนกรณีร้านค้ากลุ่มใหม่ต้องลงทะเบียนนะครับกลุ่มใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะครับส่วนของร้านค้าผูกฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เช่นเดียวกันก็ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของร้านค้านะที่จะมาแจ้งกันเพราะว่าในกลุ่มของร้านค้าก็มีเยอะครับหลายๆร้านก็อยากจะเข้าร่วมแคมเปญหรือว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ก็ได้เป็นการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับเรื่องของลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับก็นำมาฝากกันส่วนใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะครับมีการส่ง SMS มาก็แสดงความยินดีแต่ในขณะเดียวกันยังมีหลายท่านที่กำลังรออยู่ในช่วงของการตรวจสอบตอนนี้นะครับก็เรียกว่ารอนิดนึงก็แล้วกันนะครับมาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสั่งกรมควบคุมมลพิษครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับในการปักหมุดห้วยตะเข้ตรวจเข้มคุณภาพน้ำนะฮะคุ้มครองชาวบ้านบังคับใช้กฎหมายถึงที่สุดทางด้านของเรื่องนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับล่าสุดเนี่ยให้มีการยกระดับเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังพบว่าเกิดปัญหาคุณผู้ฟังเกิดปัญหาอะไรในจุดนั้นนะครับเกิดปัญหาคือน้ำเนี่ยมีสีดำแล้วน้ำเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นและตรงนี้ครับเกิดซ้ำเกิดซากทุกปีล่าสุดท่านก็ได้มีการกำชับนะครับปักหมุดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเลยที่ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามสถานการณ์มีการเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญครับบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบผู้กระทำความผิดทางด้านของดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยครับจากการเฝ้าระวังเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับระหว่างวันที่4ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาครับพบก่อนเลยอันดับแรกนะคุณผู้ฟังก็คือปริมาณฝนสะสมมากกว่า27มิลลิเมตรบริเวณคลองเกตนะครับซึ่งไหลไปรวมกับน้ำจากหนองน้ำเขียวก่อนจะลงฝายลุงคำปรากฏว่านะครับคุณผู้ฟังพบว่าน้ำเนี่ยผิดปกติสีน้ำผิดปกติก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยจากจุดเฝ้าระวัง5จุดแล้วก็มีการเสนอให้คณะทำงานจังหวัดสระบุรีเนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางลำน้ำเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสาเหตุด้วยทางด้านของดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมโรคกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านเปิดเผยแบบนี้บอกว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับส่งผลกระทบต่อเรื่องของลำน้ำแล้วก็เรื่องของการใช้น้ำนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการสั่งการให้กองตรวจมลพิษกองกฎหมายและก็สคพ.7ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับเพื่อเป็นการทำความเข้าใจกับประชาชนหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็มีการลงบันทึกวันที่สถานีตำรวจในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการดำเนินคดีแล้วก็บังคับใช้กฎหมายถึงที่สุดหากพบมีการกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมนะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ต้องบอกว่าใครที่ติดตามอยู่ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับทุกเรื่องที่ต้องบอกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยเอาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับมีคุณโชคแดงมงคลครับวันนี้แจ้งมาบอกว่ารับฟังจากสวทสุราษฎร์ธานีฝนตกไหมครับอันนี้ถ้าให้เดานะน่าจะมีฝนใช่ไหมครับตอบมาหน่อยก็ได้นะคุณโชคแดงมงคลว่าฝนตกหรือเปล่าสุราษฎร์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนตกหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้นะฮะคุณอเนกคลิกไทยคุณสุเทพนะครับเตรียมจะไปสแกนน้ำมันพืชซื้อน้ำมันพืชเก็บไว้ใช่ไหมได้แล้วก็ซื้อน้ำตาลทรายนี่ซื้ออะไรอ่ะพวกสบู่มีอีกหลายๆอย่างเลยก็เรียกว่าเป็นของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นก็แล้วกันนะครับตุนเอาไว้ก่อนข้าวสารหลายคนนะเท่าที่ดูข้อความนะครับก็จะไปซื้อข้าวสารเก็บเอาไว้เยี่ยมเลย นะครับมีที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกฝนยังไม่ตกครับอากาศร้อนนะครับมีคุณอลงกรสวัสดีมาคุณวันธนีอุ่นศรีด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่รายงานมาใครยังไม่ได้รายงานบรรยากาศของการติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับทุกช่องทางเลยนะรายงานมาได้ทุกข้อมูลที่เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับต้องบอกเลยว่าสำคัญที่สุดเลยทุกเรื่องราวต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นนะครับมาดูหนึ่งเรื่องกันบ้างเรื่องราวดีๆครั้งแรกของโลกนี่นะครับเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล่าสุดคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่ากดไลค์แล้วก็แสดงความยินดีมากๆล่าสุดครับข่าวดีเลยเขามีการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับระบบฮิวโก้ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลกแล้วก็เป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกในประเทศไทยด้วยนะครับต้องบอกว่าชื่นชมแสดงความยินดีแล้วก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการศัลยแพทย์ศัลยกรรมนะครับในการปลูกถ่ายตับไทยและระดับนานาชาติด้วยหลังทีมศัลยแพทย์ครับได้มีการปลูกถ่ายตับประสบความสำเร็จครับโดยการใช้หุ่นยนต์ย้ำเลยนะครับเขาใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระดับฮิวโก้นี่นะครับผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคที่มีชีวิตนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพื่อนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับแข็งทั้งในผู้ป่วยเด็กแล้วก็ผู้ป่วยผู้ใหญ่สำเร็จเป็น2รายแรกของประเทศไทยด้วยความสำเร็จครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์คุณผู้ฟังช่วยผ่าตัดในการผ่าตัดตับนะครับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตมาดูกรณีแรกก่อนต้องบอกว่ากรณีแรกอันนี้สำคัญมากๆครับกรณีแรกเนี่ยก็คือมารดาวัย40ปีมารดาเนี่ยบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่เกิดกรณีที่2คุณผู้ฟังครับเป็นบุตรสาววัย27ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบิดาวัย61ปีที่มีภาวะตับแข็งร่วมกับมะเร็งตับด้วยนะครับทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรรหวิทย์จันทรังสีซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระดับตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดท่านบอกเรื่องนี้ครับบอกว่าการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัตถการที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้บริจาคเพราะผู้บริจาคมีชีวิตใช่ไหมครับเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้ช่วยชีวิตผู้อื่นแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยการผ่าตัดด้วยจะช่วยให้ศัลยแพทย์ทำงานบริเวณขั้วตับได้อย่างละเอียดมากขึ้นขั้วตับนะครับเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างสำคัญจำนวนมากอยู่ใกล้กันทั้งหลอดเลือดแดงนะครับแล้วก็หลอดเลือดดำแล้วก็มีหลอดเลือดดำที่ออกมาจากตับแล้วก็ท่อน้ำดีการที่ภาพสามมิติที่มีความละเอียดสูงเนี่ยช่วยให้ศัลยแพทย์ครับมองเห็นโครงสร้างขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนขณะที่เครื่องมือผ่าตัดที่ขยับได้หลายทิศทางคล้ายๆกับข้อมือมนุษย์เนี่ยก็ช่วยให้การเลาะ แยกเนื้อเยื่อในพื้นที่แคบๆแล้วก็ลึกเนี่ยทำได้อย่างนุ่มนวล นะครับแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการแสดงถึงศักยภาพนะครับแล้วก็ความพร้อมของทีมแพทย์ศัลยกรรมตับอ่อนทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งได้นำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงคุณผู้ฟังมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่ต้องเรียนว่ามีความซับซ้อนสูงมากๆแล้วก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของวงการศัลยกรรมปลูกถ่ายตับไทยนะฮะแล้วก็ความก้าวหน้าของทางการแพทย์ของไทยคุณหมอไทยที่ต้องบอกสุดยอดแล้วก็มีความเก่งระดับโลกเลยทีเดียวระดับสากลเลยทีเดียวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวัตกรรมแล้วก็เป็นกำลังสำคัญครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับโอ้โหครั้งแรกของโลกเลยทีเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคที่มีชีวิตนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ NBT Connect นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวแห่งความสำเร็จของวงการแพทย์ไทยนะครับแล้วก็โด่งดังระดับโลกเลยทีเดียวชื่นชมคุณหมอครับเก่งมากๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับหมอไทยของเราสุดยอดจริงๆนะฮะอ่ะมีข้อความส่งมานะครับมีหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมช่วงบ่ายโมงครับช่วงบ่ายโมงเดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศนะครับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านจะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยนะครับบริเวณซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์กันคุณผู้ฟังจะได้รอติดตามชมบรรยากาศกันนะครับที่เพจของ NBT Connect ก็จะมีการไลฟ์ด้วยนะฮะเขามีการโพสต์เอาไว้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้รับทราบคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะแล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ช่วงบ่ายโมงวันพรุ่งนี้ครับภารกิจของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีนะฮะก็จะลงพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายโมงนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องเตรียมนะฮะไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาใครฝากข้อความนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับคึกคักยังไงนะครับขอบคุณมากๆบอกว่าคุณธนโชตดูรายการชั่วโมงสุขภาพแล้วก็เพื่อนเดินทางของสวทติดตามทั้งวันเลยโอ้ขอบพระคุณมากเลยเหงาๆไม่เหงาแล้วครับเรามีสวทเรามีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานเราพร้อมอยู่เคียงข้างนะครับทุกเรื่องราวทุกเวลาทุกความสุขของเราเราก็อยู่เคียงข้างกันโทรศัพท์มาให้กำลังใจกันได้พักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศรวมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาภัทรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังนี้วันที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลทั่วประเทศทุกวันเสาร์ตลอดปี2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569บทสวดสุทธิดาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการบทสวดทำวัดเย็นทุกวันขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านรวมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์และน้อมจิตเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานครม.ไฟเขียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2เดินหน้าสร้างครูคุณภาพสูงกว่า 16,000 คนยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582พร้อมอนุมัติงบประมาณรวม 2,037.96 ล้านบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพครูไทยและแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่อย่างตรงจุดตั้งเป้าหมายการผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578บรรจุเข้ารับราชการครูในช่วง2574ถึง2582โครงการนี้มุ่งพัฒนาครูให้มีสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษการใช้เทคโนโลยีและการยกระดับการเรียนการสอนตามแนว PISA เมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่หน่วยงานต้องการโดยมีเงื่อนไขไม่ยกย้ายภายใน5ปีเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาการผลิตครูอย่างจริงจังเพื่อสร้างครูยุคใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนไทยและยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกกองทัพเรือยืนยันยังปิดด่านตลอดแนวคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการการผ่านเข้าออกอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและความมั่นคงเท่านั้นจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการเปิดด่านนั้นทางกองทัพเรือยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงทุกประการการอนุญาตให้มีการเข้าออกในบางพื้นที่ไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่เป็นการดำเนินงานเฉพาะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและหลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อาทิการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังพบว่ามีการกระทำผิดหรือการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกประการมีการตรวจสอบคัดกรองและกำกับดูแลอย่างเข้มงวดสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงปรากฏความพยายามลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติและกิจกรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมถึงกองทัพเรือจึงยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างสูงสุดพร้อมกันนี้กองทัพเรือขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารโดยในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีบางเพจหรือบางช่องทางสื่อออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะสร้างกระแสปลุกปั่น และสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนโดยปราศจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในห้วงสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานความมั่นคงที่ได้รับผิดชอบโดยตรงซึ่งมีข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบการชี้แจงอย่างเป็นทางการและหากประชาชนพบการกระทำผิดกฎหมายการลักลอบผ่านแดนหรือพบพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการที่กองทัพเรือได้ชี้แจงสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือสายด่วน1696ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศปรับระบบจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยจากสถานการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนการติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชยกระดับมาตรฐานสร้างวินัยการเงินหลังแบงก์ชาติเตือน 50% ของคนไทยเริ่มเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยและเกษียณไปแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่กอช.เร่งใช้กลไกการออมยืดหยุ่นและเงินสมทบจากภาครัฐเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาระยะยาวตามแนวทางรายได้เงินออมเท่ากับรายจ่ายหวังดึงเยาวชนและแรงงานนอกระบบออกจากวงจรหนี้กอช.เผยสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของคนไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญก็คือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้เร็วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ60ปีถึง79ปียังแบกรับภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกทอดสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดโดยมองว่ารากเหง้าของปัญหาคือการขาดวินัยและขาดตัวช่วยการออมที่เหมาะสมตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาคนที่อายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.ชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้เงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมเงินกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มและการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบสมทบจากภาครัฐสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้สินเงินส่วนนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกโดยไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระให้กับลูกหลานกอช.จึงมีนโยบายออมยืดหยุ่นในช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองสมาชิกสามารถลดจำนวนเงินออมได้ตามความพร้อมแต่ไม่ควรงดเพื่อรักษาวินัยการออมเงินและรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กอช.พร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างบำนาญผ่านแอปพลิเคชันกอช.และหน่วยรับสมัครทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนปรับตัวให้เบาที่สุดและก้าวข้ามวิกฤตหนี้ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมในทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันนาคโลกก่อตั้งขึ้นโดย IOSF เพื่อให้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีต่อนาคอาทิตย์การคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย การค้าผิดกฎหมายการลักลอบการนำมาเลี้ยงปัญหาภาวะมลพิษและการล่านาคซึ่งวันนาคโลกในปีนี้ตรงกับวันที่27พฤษภาคม2569นาคเป็นสัตว์บกที่สามารถว่ายน้ำและหากินในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวโดยเป็นสัตว์ที่มีที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติใกล้กับแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยพบนาค4ชนิดได้แก่นาคเล็กเล็บสั้นนาคใหญ่ขนเรียบนาคจมูกขนและนาคธรรมดาแต่นาคที่อาจพบได้ในเขตเมืองมี2ชนิดคือนาคใหญ่ขนเรียบนาคเล็กเล็บสั้นทุกชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง3ใน4ชนิดปัจจุบันนาคต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายปัจจัยโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียภาพและคลิปวิดีโอของนาคในอริยบทที่แสดงออกถึงความน่ารักน่าเอ็นดูมักสร้างความเข้าใจผิดว่าเลี้ยงได้แต่จริงๆแล้วการเลี้ยงนาคมีความผิดกฎหมายและอาจเป็นอันตรายต่อทั้งผู้เลี้ยงคนรอบข้างรวมถึงตัวนาคเองด้วยหากพบเห็นการลักลอบค้านาคหรือสัตว์ป่าใดๆที่ผิดกฎหมายแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงหรือ Facebook สายด่วนพิทักษ์ป่า1362ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติครม.ไฟเขียวขสมก.ใช้พื้นที่รฟม.สร้างอู่รถเมล์ EV ยกระดับขนส่งสาธารณะไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวน3แห่งเพื่อพัฒนาเป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดระยะเช่า8ปีพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติได้แก่ศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่ลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโครงการนี้รองรับแผนเช่ารถยนต์ EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีอายุการใช้งานกว่า 20-30 ปีช่วยยกระดับคุณภาพการเดินทางของประชาชนและลดมลพิษในเมืองจุดเด่นของโครงการนี้ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบรถไฟฟ้าเพิ่มผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะใช้พื้นที่ของรฟม.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้กับภาครัฐขสมก.เตรียมลงนามสัญญาพื้นที่และรับมอบพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ใช้เวลาปรับปรุงพื้นที่ประมาณ1ปีคาดว่ามอบรถ EV งวดแรกประมาณเมษา2570ข้อสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของไทยสู่การเดินทางที่สะอาดทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่ท้ายเหมืองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันเร่งช่วยเหลือประชาชนสำรวจการแก้ปัญหาระยะยาวสืบเนื่องจากช่วงกลางดึกของวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่5และหมู่ที่7ตำบลบางทองอำเภอท้ายเหมืองรวมกว่า160ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยมีการอพยพประชาชนบางส่วนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมนำเรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทองได้อย่างปลอดภัยโดยได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่และญาตินอกจากนี้อำเภอท้ายเหมืองและองค์การบริหารส่วนตำบลบางทองยังได้จัดตั้งโรงครัวผลิตข้าวกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลำคลองเป็นจำนวนมากประกอบกับบางช่วงของเส้นทางน้ำมีตะกอนดินตะกอนทรายและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำระบายไม่ทันและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรโดยได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางทองเร่งสำรวจพื้นที่ตลอดแนวลำคลองเพื่อดำเนินการขุดลอกคลูคลองและปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดพังงาติดตามเข้มโครงการศูนย์รวมนักท่องเที่ยวอ่าวพังงาเร่งแก้ปัญหาความล่าช้าให้แล้วเสร็จตามมาตรฐานจังหวัดพังงาเดินหน้าติดตามความคืบหน้าโครงการศ ศูนย์รวมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมทางทะเลแห่งอ่าวพังงาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการท่องเที่ยวของจังหวัดโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาอ่าวพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพของชุมชนพัฒนาพื้นที่ริมน้ำให้เป็นแหล่งพักผ่อนและนันทนาการรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและได้มาตรฐานสากลประกอบด้วยอาคารพักคอยท่าเรือที่จอดรถยนต์ร้านอเนกประสงค์จุดชมวิวและพื้นที่สาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวสำหรับสาเหตุความล่าช้าเกิดจากหลายปัจจัยทั้งการส่งมอบงานที่ล่าช้าการปรับแบบรูปแบบรายงานที่มีความขัดแย้งกันผลกระทบจากสถานการณ์ต่างประเทศที่กระทบต่อการดำเนินโครงการรวมถึงปัญหาบริหารจัดการภายในของบริษัทผู้รับจ้างทั้งนี้จังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงแบบรายการเพิ่มแรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างพร้อมกำชับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ติดตามตรวจสอบและควบคุมงานอย่างเร่งด่วนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิชาการและระเบียบราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและราชการเป็นสำคัญดีอีหารือจังหวัดพังงาขับเคลื่อนการใช้งาน e-office ผลักดันนโยบาย Go Cloud First ของรัฐบาลกระทรวง ED ได้ร่วมประชุมกับจังหวัดพังงาเพื่อหารือการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ e-officeภายใต้บริการข่าวกลางของรัฐบาล GDCC มุ่งยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดให้ทันสมัยรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับการหารือในครั้งนี้ปลัดกระทรวง ED ได้เน้นย้ำถึงนโยบาย Go Cloud First ของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้คลาวด์ที่เป็นฐานการทำงานหลักเพื่อลดการจัดซื้อระบบแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานโดยระบบ e-office ภายใต้ GDCC จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสารบัญการรับส่งหนังสือราชการและการอนุมัติลงนามอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความคล่องตัวและเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ปีพุทธศักราช2565อย่างถูกต้องทั้งนี้ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้พัฒนาระบบ e-office เพื่อเป็นรากฐานสำหรับราชการไทยในระยะยาวโดยคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบให้ขับเคลื่อนระบบนี้เพื่อให้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ3ล้านคนภายในปี2570ซึ่งกระทรวง ED เองพร้อมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้ใช้งานระบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยลดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายและช่วยประหยัดงบประมาณจากการลงทุนระบบซ้ำซ้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569 อริสาศรีรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่ายโสอวดหยิ่งและจองหองค่ะที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า arrogant กับนะคะ audaciousทีนี้ค่ะในวันนี้มีอีกหนึ่งคำนะคะที่จะมานำเสนอท่านผู้ฟังนะคะคำนั้นก็คือคำว่า bold สะกด b-o-l-d bold นะคะคำว่า bold นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่ากล้าแกร่งนะคะเหิมเกริมกากันนะคะหรือว่าไม่เกรงกลัวใครก็ได้นะซึ่งเราใช้ได้นะคะทั้งในด้านบวกนะคะซึ่งมักจะหมายรวมถึงการกล้าหาญแบบไม่ยั้งคิดนะคะแบบเดียวกับคำว่า audacious ที่เคยนำเสนอไปรวมทั้งนะคะอาจจะมีความหมายในเชิงลบนะคะซึ่งก็หมายรวมถึงความรู้สึกนะคะที่เป็นความเหิมเกริมนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันที่เคยบรรยายลักษณะผู้หญิงนะคะก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะกากันนั่นเองนะคะทีนี้นะคะตัวอย่างประโยคจึงมีลักษณะที่คล้ายกับนะคะตัวอย่างประโยคที่ใช้กับคำว่า audacious นั่นเองเรามาดูกันนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ Sunthorn's speech sounded bold Sunthorn's speech sounded bold ความหมายของประโยคนี้ก็คือปาฐกถาของสุนทรฟังดูกล้าแกร่งท้าทายนะคะก็เห็นว่ามันใช้แทนคำว่า audacious นั่นเองนะคะก็คือใช้คำว่า bold อีกตัวอย่างประโยคค่ะนะคะ The room was decorated with bold ornamentsความหมายของประโยคนี้ก็คือห้องตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่ท้าทายสายตานะคะก็คืออาจจะมีสีสันนะคะประการตาหรือว่าอาจจะมีแสงมีเงานะคะหรือมีความประยิบประยับนั่นเองนะคะ The room was decorated with bold ornaments นะคะห้องตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่ท้าทายสายตานะคะเพราะฉะนั้นคำว่า bold นะคะก็สรุปได้ว่ามีวิธีการใช้รวมถึงนะคะความหมายที่เป็นลักษณะเดียวกับคำว่า audacious ที่เคยนำเสนอไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราใช้คำว่า audacious ได้นะคะเราก็สามารถใช้คำว่า bold มาแทนได้นั่นเองนะคะสามารถนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720933ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับยังคงเช่นเดิมนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องความอดทนนะครับสิ่งที่ผู้คนกำลังจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีความกดดันแล้วก็มีวัฒนธรรมใหม่นะครับวัฒนธรรมที่รอไม่ได้นะครับก็ทำให้ความอดทนของคนเราน้อยลงนะครับจริงๆแล้วนะครับประตูแห่งความสำเร็จและการเติบโตก็เปิดด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับในโลกที่ทุกอย่างอาจจะต้องการความรวดเร็วนะครับเราก็จะคุ้นเคยคุ้นชินกับคำว่าทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์แม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับดังนั้นความสำเร็จที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ความจริงที่ลึกกว่านั้นก็คือสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆมักจะต้องใช้เวลาและกุญแจสำคัญที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ก็คือเรื่องของความอดทนนี่แหละครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะมาหนุนใจกันนะครับที่เราจะเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนนะครับทำอะไรบางอย่างบางสิ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนอดกลั้นใจพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแนะนำการจัดทำรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนเว็บไซต์ของเรานะครับก็เข้ามาดูกิจกรรมของเรามาทักทายกันแล้วก็มาฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับwww.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือขนาดกระทัดรัดใช้สอยสะดวกนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับที่วางโทรศัพท์มือถือรอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่27พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

มีหลายเรื่องราวนะครับที่เราอาจจะต้องอดทนแบกไว้นะครับชื่อเพลงแบกต่อไปนะครับเสียงของคุณอิทธิฝรั่งกูลนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนในยุคปัจจุบันเราต้องอดทนกับอะไรบ้างนะครับเราต้องเผชิญกับความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนสูงกว่ายุคสมัยก่อนนะครับความอดทนที่ว่านี้นะครับก็เป็นความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับตัววันนี้นะครับเทคโนโลยี AI เราต้องอาศัยความอดทนในการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น AI หรือการทำงานผ่านคลาวด์แล้วก็เครื่องมือดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพื่อการทำงานจะทำได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับอีกอย่างนึงนะครับอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คือวิถีชีวิตที่ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสภาวะโรคระบาด ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่นะครับทุกวันนี้ก็มาเรื่อยเลยนะครับแล้วก็รูปแบบการทำงานที่เราจะต้องทำงานแบบไฮบริดนะครับเป็นการผสมผสานงานสำนักงานกับการทำงานทางไกลนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็คือความซับซ้อนของปัญหานะครับเราต้องอดทนในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหลากหลายกว่าเดิมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับนอกจากที่เราจะต้องอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วเราต้องอดทนต่อสภาพความกดดันและก็อารมณ์นะครับเพราะว่าทุกสิ่งนั้นดูเหมือนจะแข่งขันกันนะครับในยุคที่ตำแหน่งงานน้อยลงแต่คู่แข่งก็มากขึ้นต้องอดทนพัฒนาทักษะAI ก็มาแย่งงานนะครับหรือ AI ก็มาทดแทนนะครับความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการเจรจาต่อรองก็โดนแย่งไปการแข่งขันในสายงานเราต้องอดทนคำพูดและความเจ็บปวดในหัวใจเราก็ต้องอดทนนะครับอดทนต่อการสื่อสารที่รวดเร็วและก็รุนแรงบนโลกออนไลน์นะครับรวมถึงคำพูดล่วงเกินจากคนรอบข้างนอกจากนั้นนะครับอดทนต่อสภาวะอีกอย่างหนึ่งก็คือความเจ็บป่วยทางกายและใจนะครับเราต้องอดทนต่อความเครียดสุขภาพจิตที่แย่ลงจากการทำงานและก็ความเจ็บป่วยนะครับและเราก็ต้องอดทนกับความยืดเยื้อและบริบทแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวใหญ่ๆตรงๆ ตอนนี้หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาความรีบเร่งนะครับเราต้องอดทนต่อสังคมที่เร่งรีบและความคาดหวังที่ต้องการผลลัพธ์ในทันทีนะครับคนในยุคปัจจุบันนะครับต้องมีทักษะความอดทนต่อการยืดเยื้อของปัญหาด้วยนะครับเราต้องไม่ยอมแพ้เมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ในทันทีนะครับประตูแห่งความสำเร็จและการเติบโตมาเปิดด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าละความอดทนคือการทนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆแล้วนะครับความอดทนคือการเดินหน้าต่อไปแม้ยังจะไม่เห็นผลลัพธ์นะครับคือการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆแม้ว่าจะไม่ได้รับคำชมเป็นการยืนหยัดนะครับแม้ว่าลมพายุจะยังไม่หยุดพัด

0: นาที่หว่านเมล็ดพันธุ์นะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะเร่งให้ต้นไม้โตวันโตคืนในวันเดียวได้นะครับชาวนาชาวสวนก็ต้องรดน้ำดูแลรอคอยนะครับชีวิตของเราก็เช่นกันนะครับการที่เราจะมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีการพัฒนาตัวเองและต้องการทำงานให้สำเร็จต้องผ่านกระบวนการความอดทนนะครับดังนั้นความอดทนก็เหมือนกุญแจที่เปิดประตูผลลัพธ์ในเวลาที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาที่เรารอนะครับเราต้องถูกฝึกหรือเราต้องฝึกตัวเองในการควบคุมอารมณ์นะครับฝึกให้เชื่อมั่นฝึกให้มองไกลคนที่อดทนได้นะครับไม่ใช่คนที่ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่คือคนเลือกที่จะไม่ยอมให้อารมณ์ชั่วคราวมาทำลายอนาคตในระยะยาว
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: ดเพลงจากคุณบอยพีซเมเกอร์นะครับรักมากมายนะครับกับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคนในยุคปัจจุบันนะครับก็อาจจะใช้คำว่าอดทนเหมือนกับในยุคอื่นๆนะครับแต่ถ้าดูฟังก์ชันดูบริบทแล้วนะครับเราจำเป็นต้องมีทักษะความอดทนที่มีต่อความยืดเยื้อของปัญหานะครับคือเราจะไม่ยอมแพ้เมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ทันทีนะครับเราต้องมีเขาเรียกว่า mindset นะครับมีมุมมองที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะหนุนใจนะครับความอดทนนั้นถือว่าเป็นกุญแจและความอดทนก็ไม่ใช่การอยู่นิ่งความอดทนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องใช้เวลาและความอดทนนั้นจะสร้างความแข็งแกร่งภายในชีวิตของเรานะครับในพระธรรมยากอบจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็บอกว่าแต่ความอดทนต้องทำงานให้สำเร็จเพื่อท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่และมีความครบถ้วนไม่ขาดสิ่งใดเลยความอดทนไม่เพียงแต่ช่วยให้เราผ่านสถานการณ์นะครับแต่ความอดทนนั้นยังหล่อหลอมเราให้เป็นคนที่มีความลึกซึ้งและเป็นคนที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับพระเจ้าไม่ได้รีบเร่งกระบวนการเติบโตในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของการพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับครอบครัวของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งนะครับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วการเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อเขาจะเติบโตได้ดีก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ความเข้าใจระหว่างคู่ชีวิตก็เป็นส่วนสำคัญนะครับต้องอาศัยการฟังต้องอาศัยการอภัยให้เร็วนะครับความรักที่มั่นคงยั่งยืนไม่ได้เกิดจากอารมณ์ร้อนแรงเพียงชั่วคราวนะครับแต่เกิดจากหัวใจที่มีความอดทนและมีความมั่นคงนั่นเองนะครับถ้าวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านกำลังรอคำตอบกำลังรอความสำเร็จกำลังรอการเปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังเติบโตอยู่ใต้ผิวดินแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเราต้องรักษาความอดทนไว้เพราะความอดทนถือว่าเป็นกุญแจนะครับที่จะเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่ดีมั่นคงและก็สมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้ว่าการรอคอยของเรานั้นคุ้มค่าจริง
1: ๆจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: บทเพลงจากเสกสรรชัยเจริญครับไม่อาจจะลืมขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: กรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
1: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็น Kitchen of the World อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
0: ทั้งนี้งานไทเฟกอนูกาเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
1: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
3: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
4: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
3: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
6: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องอยู่ในที่ประชุมนะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
7: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซับซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
8: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart พื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
7: ด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเสรวันช่วยเท้ารายงาน
2: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
9: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
10: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
9: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
2: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒิวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกคันดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
12: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้คันดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้คันดิเดตส.ส.ร.150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรอง ก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตสสรเนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
11: นอกจากนี้ทั้ง2ร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้สสรตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจสสรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้สสรปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
13: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณีBCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553และ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมก็รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่หรอวันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับไอ้การเปลี่ยนแปลงให้กับสกายเนี่ยมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์บริษัท
13: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิ ยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: รออะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
0: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์

0: และเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
1: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
4: wow.
3: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
7: คนไทยไม่เอาสินบน
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
9: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
8: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
14: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
16: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
17: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอกเล่านะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะว่าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เดินทางนะคะมาที่จังหวัดกระบี่นะคะวันที่31นะคะ31พฤษภาคมนี้ค่ะมาที่วัดทำเสื้อนะคะเป็นประธานในพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพื่อส้มทบทุนสร้างพุทธสถานนะคะพุทธศาสนาสถานนะคะวัดทำเสื้อค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะคะอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การต้อนรับและจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็อำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรีคณะนายกรัฐมนตรีนะคะและประชาชนที่เข้าร่วมงานซึ่งก็วันนี้ก็มีการประชุมนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะจะเดินทางมาถึงวัดทำเสื้อนะคะในเวลา 9:39 นาทีค่ะก็จะมีการแสดงนะคะศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ค่ะจากนั้นก็จะท่านก็จะไปสักการะนะคะพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17นะคะรักษาการเจ้าอาวาสวัดทำเสื้อค่ะและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพธิ์ผ้าป่าจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานองค์ผ้าป่านะคะในพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีถวายผุ่มผ้าป่าค่ะแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะพบปะพี่น้องประชาชนนะคะที่วัดทำเสื้อนะคะนี่คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือดใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโพรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่ค่ะรีน้องฟุ้นและกับทีมงานสวทกระบี้ค่ะคงจะต้องจากลานะคะคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา2นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร3นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา4นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา5นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอฮะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตฟิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทส.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2-0เกม21-14และ21-19ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-9และ23-21ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2-0เกม21-16และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภาคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2-1เกม18-21 21-18และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
11: นางกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
12: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
11: ครั้งนี้จะแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนาม Lotus Valley Golf Resort จังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่น พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
13: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
16: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างท้วมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นนึงที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรั้วพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากผู้ชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาทะมึงทึง

เช้าวันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปรีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินหาผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

รบราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

ผมกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณล่ะเอกรัตน์คิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะ กันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าเป็นคำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ธรรมนูญไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพักพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบางก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนผู้ที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

ธรรมนูญไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยเฉยไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์ลักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่สายสั่นให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์เราจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

ผมตัดสินใจไปหาพี่อุทิศที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิศพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดเขาโมโหจนเห็นได้ชัดลำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัสชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องราวในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
8: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
11: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำพรางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมสอดรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสารสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะอยู่กับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำเช่นเคยมาพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะในช่วงแรกก็มีเรื่องราวจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเรื่องของสมาธิบกพร่องจากการเล่นโซเชียลท่านบอกว่าเตรียมที่จะดำเนิน2แนวทางที่เร่งด่วนก่อนที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพค่ะโดยในเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมมีความห่วงใยในเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ของเด็กและเยาวชนว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมเพราะจากการวิจัยค่ะพบว่าเด็กไทยได้ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลและการดูคลิปสั้นทำให้สมาธินั้นบกพร่องเวลาทำอะไรนานๆซึ่งเป็นความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลใหม่ค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองจึงเห็นว่ามีความเร่งด่วนค่ะที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้เด็กไทยมีคุณภาพในอนาคตต่อไปส่วนจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองนะคะท่านก็บอกค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ได้ดูไว้2แนวทางด้วยกันก็คือการศึกษาแบบในส่วนของประเทศอื่นๆทั้งในอังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยค่ะเนื่องจากพบว่าเด็กเล็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็จะต้องมีการปกป้องขณะที่เด็กโตเราก็จะต้องมีการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ถูกต้องรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของ AI ค่ะซึ่งทั้ง2แนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ต้องเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปฉะนั้นในเรื่องนี้ตนเองก็จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำด้วยค่ะว่าเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นและเล่นโซเชียลอย่างเหมาะสมค่ะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อที่อันตรายได้เข้ามาในช่องทางของช่องทางโซเชียลเนี่ยหลากหลายช่องทางมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีความกังวลจึงมีแนวทางที่จะนำศูนย์ปลอดภัยในโรงเรียนทำงานควบคู่กับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นการยืนยันเรื่องอายุเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงเนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA ด้วยเช่นกันก็ต้องยอมรับนะว่าณปัจจุบันโซเชียลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในส่วนหนึ่งของน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้เด็กมีความสมาธิสั้นหรือใดๆเหมือนจะไม่สามารถทำอะไรอยู่เป็นเวลานานๆได้เขาก็จะยุกยิกยุกยิกหรือไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยได้เป็นเวลานานๆก็ต้องช่วยกันนะทางด้านของผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของสื่อโซเชียลให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นอย่างเป็นเวลาอย่างบางคนโอ้โหเล่นเกมตลอดเลยนะอันนี้ก็ต้องหาช่วงเวลาแบ่งปันนะซึ่งกันและกันว่าจัดเวลาให้เหมาะสมไปดูเรื่องของตำรับตำราการเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในบ้านการรับผิดชอบชีวิตประจำวันของเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยก็ต้องเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันด้วยในระหว่างวันค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมาเตือนกันเตือนเรื่องของการห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกนะผิดกฎหมายมีโทษสูงกันด้วยจากที่มีข่าวคราวกันโอ้โหต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะกับข่าวที่ได้ทราบมาอันในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะจากปัญหาการผลิตและการครอบครองการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากทั้งการทำเพื่อแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวรวมถึงการแชร์ต่อหรือครอบครองสื่อลามกเด็กแล้วก็ด้วยทั้งเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเตือนนะคะว่าห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษสูงโดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะซึ่งก็จะมีโทษดังต่อไปนี้การทำผลิตมีไว้เพื่อการค้าผู้ใดทำผลิตมีไว้นำเข้าส่งออกหรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อการแจกจ่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนการนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3สำหรับการครอบครองสื่อลามกเด็กนะอันนี้ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนะบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ทับ1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนของการส่งต่อสื่อลามกเด็กผู้ใดส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กให้แก่ผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ทับ2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทสำหรับแชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารผู้ใดค่ะที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกก็มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพี่น้องประชาชนนะคะพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยสายด่วนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเร่งดำเนินการสืบสวนและบล็อกช่องทางการเผยแพร่ค่ะและเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายวันนี้กับสาระสารพันค่ะมีข่าวดีๆจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติซึ่งเขาจัดโครงการค้นหานักสร้างสรรค์เครื่องประดับรุ่นใหม่ยกระดับอัญมณีไทยสู่เวทีโลกกันด้านของนายสุเมธประสงค์พงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT นะคะได้เปิดตัวโครงการ The Cast Design Identity Challenge ค่ะซึกประชันอัตลักษณ์จิรนัยฝันสู่เวทีโลกรายการ Reality เชิงสร้างสรรค์ค่ะที่เป็นรูปแบบใหม่ที่จะมุ่งค้นหาและพัฒนานักออกแบบและนักสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด1คน1พรสวรรค์1ทีมคือประวัติศาสตร์โดยโครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Gem and Jewelry Joiner in Thailand ซึ่งเป็นเส้นทางเครื่องประดับไทยสู่สากลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอัญมณียกระดับเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกสำหรับรูปแบบการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องเผชิญโจทย์การออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น AI Assistant Design และ 3Dปรินติ้งนะรวมถึงการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเป็นส่วนสำคัญของโครงการก็คือ Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เสนอผลงานและแผนธุรกิจต่อผู้บริหารนักลงทุนและภาคเอกชนชั้นนำค่ะเพื่อเป็นการผลักดันผลงานสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับการแข่งขันในรอบGen Final นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นภายในงาน Bangkok Jewelry Week 2026บนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเขตบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครซึ่งเป็นย่านแห่งการค้าช่างฝีมือค่ะและวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องประดับไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้จัดแสดงและจำหน่ายผลงานต่อผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า2,500,000 บาทพร้อมโอกาสสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในนานาชาติด้วยสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการช่างฝีมือนักออกแบบนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในรูปแบบเดี่ยวและแบบทีมค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7 มิถุนายน 2569ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ค่ะที่เพจ The Cut Reality ก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้ได้ค่ะวันนี้เวลาของสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันศุกร์ติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ฉันนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
10: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกรมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณสุปานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย1 2

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อได้เสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.ระพีสาคาริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอ

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อด้วยเพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองด้านทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรณ์ครูแก้แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
8: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับร้อยละ87ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์ 5Tประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
9: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
10: ในประเทศบริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณประหยัดใสสิริขับร้องนำคำร้องเป็นของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะ
1: เราก็เหมือนหมอดเลี้ยงในที่สุดคนไทย

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดใส่สิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิจิตวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

เพลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟังสามเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่สองราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฏีประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมลอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะ

ลงที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เงินเตรียมดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sobin Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเล่มนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮเวิร์ดคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮเวิร์ดคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปชุดผู้หญิงใหม่อีก6คนก็เลยกลายเป็น7คู่ชูชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองนะของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮเวิร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High ครับเชิญฟังครับ

นั่นก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของแท้ดั้งเดิมทีเดียวในเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart เป็นเพลงซึ่งจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ดนตรีโดยจีนเดอพอลนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวแล้วก็โฮเวิร์ดคิวนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เพลงอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับประวัติของโฮเวิร์ดคิวก็คือว่าเกิดเมื่อวันที่13เดือนเมษายน1917หรือพ.ศ. 2460ราวๆสมัยรัชกาลที่6ของเราเนี่ยครับสถานที่เกิดก็คือเมืองที่เล็กๆที่ชื่อว่ากิลลิสปีในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมของเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาของเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งเด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่ อร้านนี้ก็คือ Los Angeles Cafe นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเขาก็เข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อ Douglas Aircraft นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคาร์โรเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gun แล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากเนื่องจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep in My Heart Kiss Me The Wall Wagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบ Howard Keel นะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศพัฒนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศพัฒนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขานะครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: ที่จบลงไปนั้นก็เป็นเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดยโฮเวิร์ดคิวจากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อนเฮอร์เวิร์ดคิว2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงแก่กรรมแต่เกิดคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวนะครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่าเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบูนบ้างร้องเพลงของจำรัดสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาในที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งวงดนตรีตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
1: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมตยกุลเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควันธรรมแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณวรรณลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้วรักไทย

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงหอรักหอร้างจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนในแง่มุมของเงินทองส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดจากทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งที่เรามีจะมีบางคนผู้ฟังที่เข้าใจว่าเฮ้ยคนจะปฏิบัติธรรมะได้ต้องหลีกหนีหลีกออกมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรนี้มาให้ฟังเลยอาทิยสูตรพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีเงินทองซึ่งสามารถใช้สอยจ่ายทำบุญต่างๆได้และมีประโยชน์อื่นๆด้วยเป็นซีรีส์ที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5นอกจากเรื่องเงินทองแล้วยังมีการใช้จ่ายทำบุญไปแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ได้บุญสูงสุดยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้คนบุคคลว่าถ้าเราสูญเสียบุคคลที่เรารักเราควรจะทำจิตอย่างไรในฐานะสูตรและมีเคสตัวอย่างของพระเจ้าประสิทธิโกศลและพระเจ้ามุนทะที่สูญเสียมเหสีอันเป็นที่รักไปเมื่อเราได้ฟังประกอบเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะเห็นแง่มุมในการครองเรือนแบบหนึ่งตัวฟังก็เชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์อาทิยสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่41มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นแลอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่ากระบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่1ข้อที่2อริยสาวกย่อมบำรุงตนเองบำรุงมิตรและอมาตย์ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม นี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สองข้อที่สามอริยสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาททำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์ประการที่สามข้อที่สี่อริยสาวกย่อมทำพลีกรรมห้าประการคือญาติพลีคือสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือต้อนรับแขกปุพพะเปตพลีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชพลีคือถวายเป็นของหลวงมีภาษียากรเป็นต้นและเทวตาพลีคือทำบุญอุทิศให้เทวดานี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สี่ข้อที่ห้าอริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์คือให้ทานในสมณพราหมณ์ผู้เว้นกาจาความมัวเมาและความประมาทดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่5กระปดีประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้แลแต่เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์5ประการนี้แล้วโภคทรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์5ประการนี้โภคทรัพย์เกิดเพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจคือวิปฏิสารด้วยเหตุทั้งสองประการนี้เลยแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่านรชนผู้ต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณามีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและพลี5อย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์อาทิยสูตรจบพระสูตรที่สองสัปปุริสสูตรว่าด้วยสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายสัปปุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยช พื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆทำข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่ามีเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบสื่อไปว่าสัตบุรุษครอบครองโภคทรัพย์เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมะคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริคือความละอายต่อบาปในใจดุจแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สรรเสริญเขาสัพปุริสสูตรจบพระสูตรที่สามว่าด้วยธรรมะที่น่าปรารถนาอิทธิสูตรกระนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีดังนี้ว่าก็ระเบิดธรรมะห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการคืออะไรคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมะห้าประการเหล่านี้แลเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็ธรรมะห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะความอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาก็ถ้าทำห้าประการนี้จะได้เพียงเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาในโลกนี้แล้วใครเล่าจะพึงเสื่อมจากอะไรได้ก็อริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะอายุเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะวรรณะเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะอริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะสุขเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุข ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขอันเป็นทิพย์หรือสุขของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะยศเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็ระบดีอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์จะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะเกียรติยศสวรรค์การเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้วอิทธสูตรจบพระสูตรที่สี่ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจมนาปทายีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาการศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีเพราะนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคกหบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้อุคคกหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาฟังมาจากเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจก็ของเคี้ยวชื่อสาระบุพภกะเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนียาหารของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุคคกหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็เนื้อสุกรอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุคคกหบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็นาลิยะสากะหมายถึงของเคี้ยวที่ใช้ผักประมาณหนึ่งทนานขยำกับแป้งสาลีแล้วเคี้ยวในเนยใสที่ผสมเม็ดยี่ราเป็นต้นผสมกับของอร่อย4ชนิดอบให้สุกก็นาลิยะสากะซึ่งทอดด้วยน้ำมันเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ก
2: ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาลิยสากะขาตนียาหารของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงและกับมากเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัลลังก์ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานข้างบนมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเตียงไม้จันทร์ของข้าพระองค์นี้ราคาเกินกว่า 100,000 กหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วประดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอุกขหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจสิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของบริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นชื่อว่าเป็นสัตบุรุษรู้ชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจที่นั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาอุกขหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกถานี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาสน์หลีกไปต่อมาไม่นานอุกขหบดีชาวกรุงเวสาลีได้ถึงแก่กรรมเข้าถึงเทวดาชั้นกายมโนไมยชั้นใดชั้นหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเมื่อราตรีผ่านไปอุคคเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุคะท่านสำเร็จตามที่ประสงค์แล้วหรืออุคะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสำเร็จตามที่ข้าพระองค์ประสงค์แล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด้วยคาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของเลิศผ ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นมนาปทายีสูตรจบประสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่45ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศล5ประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญกุศล5ประการคืออะไรบ้างคือ 1. ภิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุฉันบิณฑบาตของทายกใดใช้สอยวิหารของทายกใดใช้สอยเตียงตังของทายกใดใช้สอยขี้ลานะปัจจัยเภสัชบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญ5ประการนี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็การจะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้เพียรพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยก็การกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าปริมาณน้ำนี้มีเท่ากับอาลาหกะมีเท่ากับ100บ้าง 1,000 บ้างหรือ100,000อาลาหกะบ้างข้อนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยแท้จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่การกำหนดประมาณของอริยสาวกผู้เพียรพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูล พื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็นั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายแต่จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าแม่น้ำหลายสายคับข้างไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมลังไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉะนั้นปุญญาภิสันทะสูตรจบพระสูตรที่7ว่าด้วยทรัพย์ธนะสูตรภิกษุทั้งหลายธนะคือทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาสัทธาธนะทรัพย์คือศีลศีลธนะทรัพย์คือสุตตะสุตตะธนะทรัพย์คือจาคะจาคะธนะและทรัพย์คือปัญญาปัญญาธนะก็สัทธาธนะหรือทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี้เรียกว่าสัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาก็ทรัพย์คือศีลศีลธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลธนะทรัพย์คือศีลก็สุตธนะหรือทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่แหละเรียกว่าทรัพย์คือสุตตะสุตะธนะก็จาคะธนะทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะ จาคธนะก็ปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาตนะภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการเหล่านี้แหละจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตมีศีลดีงามเป็นศีลที่พระอริยะใคร่และสรรเสริญมีความเลื่อมใสในสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมธนสูตรจบพระสูตรที่8ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยก็สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติ ก็ชิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมด

ถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปอริยสาวกนั้นได้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานร่างกายก็จะเศร้าหมองสู้ผอมการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้และได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวญพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกย่อมเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นถ้าทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรฐานสูตรจบพระสูตรที่9ว่าด้วยพระ

0: เจ้าประสิทธิโกศลโกศลสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรก็สมัยนั้นพระนางมัลลิกาเทวีได้สวรรคตแล้วมหาเล็กคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วกระซิบที่ข้างหูว่าพระนางมัลลิกาเทวีสวรรคตแล้วพระเจ้าข้าเมื่อมหาเล็กกราบทูลดังนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงมีทุกข์เสียใจประทับนั่งคอตกก้มหน้าทรงครุ่นคิดทรงอ้ำอึ้งอยู่กระนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่ามหาปพิธฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือไกลๆในโลกไม่พึงได้คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยได้ตรัสตามนัยยะของฐานสูตรพระสูตรที่10นารทะสูตรว่าด้วยพระนารทะเทศโปรดพระเจ้ามุนทะนารทะสูตรมีในสมัยหนึ่งพระนารทะอยู่ที่กุกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัฒนาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอใจของพระเจ้ามุนทะสวรรคตแล้วเมื่อพระนางพัฒนาราชเทวีสวรรคตแล้วพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งองค์ไม่เสวยพระกายหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจศพอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการคะผู้เป็นที่รักแล้วตรัสว่าท่านโสการคะผู้เป็นที่รักท่านจงยกศพของนางพัฒนาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้เพื่อเราจะได้เห็นศพนางให้นานๆโสการกะอมาตย์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้กระทำดังนั้นครั้นนั้นโสการกะมหาอมาตย์มีความคิดดังนี้ว่าพระนางพัฒนาราชเทวีผู้เป็นที่รักของพระเจ้ามุนทะได้สวรรคตแล้วเมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่ทรงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกริยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปไหนหนอทรงสดับธรรมะแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการคะมหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่าก็ท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรได้ยินกิตติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้หูสูตร กล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมะของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสรคะมหาอมาตย์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลดังนั้นพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนพระกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหามาตย์จึงทูลรับสนองพระราชโองการแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนารทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วได้กราบเรียนดังนั้นท่านพระนารทะจึงกล่าวว่าท่านอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดลำดับนั้นโสการะขามหาอมาตย์จึงลุกจากที่นั่งแล้วถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วพระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมยานพาหนะอย่างดีไว้ท่านมหาอมาตย์ได้ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วได้กระทำดังนั้นลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุฏกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชบานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้พระราชดำเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรแก่เท้าเถรวาทถวายพระพรมหาบพิตรฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยตามนัยยะของฐานสูตรและท่านพระนารทะเมื่อได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกราบต่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำครวญพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีการใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณี ก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อท่านพระนารทะกล่าวดังนี้แล้วพระเจ้ามุนทะจึงได้ตรัสถามว่าธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อเหตุถอนลูกศรคือความโศกมหาปพิธพระเจ้ามุนทะจึงตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะจึงได้รับสั่งกับโสการัคคอามาตย์ว่าท่านอามาตย์ท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัฒาราชเทวีแล้วทำเป็นสถูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทะสูตรจบมุนทะราชวรรคจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5ตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่50เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินสมบัติที่เรามีแม้กระนั้นมีเงินทองมากขนาดไหนก็จะไม่พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเราควรจะจัดการกับการสูญเสียนี้อย่างไรก็เป็นข้อมูลที่มาในฐานะสูตรและเคสตัวอย่างของพระเจ้าอภิเษกที่โกศลและพระเจ้ามุนทาด้วยดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
10: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
11: นายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชลันทิดาสังทองรายงาน
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
12: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนทร์โชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีติดตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ิบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้มากับทีมงาน
0: ใช่แล้ว มาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหยุดแล้วนะ
1: ก็ดีนะคุณดิฉันชอบนอนสบายดีแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยตีสี่นี้ไม่อยากจะตื่นเลย
0: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ตื่นจากที่นอนฟังเราอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะขับรถไปนะคะหรือว่าอยู่บนที่นอนหรือกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรฟังข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวแบบนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะ
1: คะ
0: วันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: เข้มแข็งมากนะคะคนทับมาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ค่ะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่ AM 819 891แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาต
0: ้
1: องอดใจรอสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยจะมาช่วงครึ่งรายการในช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุหรือว่าฟังออนไลน์หรือว่าจะฟังทาง Facebook Live นะคะชมทางบรรยากาศก็ได้หรือจะไปฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านรับฟังได้เลยค่ะ
0: ค่ะป้าวันดีทักทายมาก็ไลค์กดแชร์กันแล้วบอกสวัสดีน้องกบอบอบ
1: สวัสดีค่ะ
0: มีความสุขมากนะคะทั้ง2ท่าน
1: ค่ะ
0: นะคะชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมีผลกระทบในช่วงวันนี้คือ28พฤษภาคมยาวไปถึงวันจันทร์นะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา1มิถุนายน2569แต่หลายท่านบอกว่าตกตั้งแต่พอใกล้จะเริ่มวันใหม่ของเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเศษฝนตกยาวเลยนะคะหลายที่แล้วก็หยุดกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะช่วงนี้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะเดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.
1: ค่ะติดตามด้วยนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณน้อยเตรียมร่มมาหรือเปล่า
0: เตรียมค่ะเตรียมตลอด
1: เรียบร้อย นะคะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40% ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะประมาณ 60% มาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อ่าวไทยนะคะวันนี้อ่าวไทยอันดามัน2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะอาจจะต้องงดเรือที่จะออกจากฝั่งด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 60% ค่ะมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะก
0: ็
1: เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายนะถึงค่ำเตรียมตัวไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราจะตามสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปดูหน่อยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะมีการติดตามแล้วก็รายงานกันไปคือเขาปรับลดระดับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะหลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปทำบุญเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะแต่ว่าทางด้านของมหาเถรสมาคมค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์ตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเช่นกันค่ะหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็น้อมจิตตะเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งสถานีทุกสถานีนะคะก็จะมีการรับสัญญาจากสวทเราด้วยนะคะในช่วงเวลา 19:25 จนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะในวันที่4มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 18:50 จนเสร็จพิธี
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้นะคะในช่วงสำคัญนี้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เตรียมความพร้อมคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีหยุดชดเชยด้วยวันจันทร์ที่1นะคะส่วนวันที่31พฤษภาคม2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:55 จนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะในวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็เดินสายนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะท่านกลับมาแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หยุดนะคะเห็นบอกว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมนะคะเลขาธิการการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีนางโงเฟืองลีภริยาด้วยนะคะที่โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงของวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยเป็นการเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนด้วยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศใน ในเวลาประมาณ 9:30 นที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการแล้วก็ทั้งวงเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: หลังจากที่ท่านนายกเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่ากรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงการหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอลมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะว่าได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยมีระบบแล้วก็ข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงหลายประเด็นด้วยอย่างเรื่องของมรดกโลกก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกเองก็ตอบรับมานะคะว่าดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่ท่านนายกก็ย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดเมื่อไหร่นั้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการไว้แล้วนะคะซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาค่ะ
1: ค่ะมาติดตามการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยค่ะ ทางด้านของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการพบหารือนะคะทวิภาคีกับนายปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคุณศรีหศักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะระหว่างกันเนี่ยยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาเองระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันแล้วก็พยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปิดโอกาสการเจรจาต่อกันรวมไปถึงกัมพูชานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับนะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ว่านายศรีหศักดิ์นะคะจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์เองนะคะก็พูดอีกนะคะบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมไปถึงยังยืนยันนะคะว่าในการเจรจาไทยเนี่ยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชานะเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยรวมไปถึงการยอมรับว่าการเจรจาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองนั้นไม่ง่ายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกองทัพเรือค่ะคุณน้อยกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องของการปิดด่านหรือว่าเปิดด่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังปิดด่านตลอดแนวนะคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการค่ะเรื่องของการผ่านเข้าออกต้องอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและก็ความมั่นคงเท่านั้นค่ะพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่ามีการเปิดด่านนะคะทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์เองก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวอยู่นะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงทุกอย่างเลยค่ะการอนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านเข้าออกในบางกรณีเนี่ยไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็หลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอย่างเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังจากเกิดการทำผิดค่ะหรือว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีเนี่ยจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคุณทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้เนี่ยยังพยายามที่จะมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รวมไปถึงกองทัพเรือด้วยก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยให้สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพเรือก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีบางเพจหรือว่าบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่เป็นการสร้างกระแสปลุกปั่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยชายแดนค่ะซึ่งปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงได้เพราะฉะนั้นมันกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารที่เท็จจริงนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐดีที่สุดค่ะและถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะพบการทำผิดกฎหมายลักลอบผ่านแดนหรือว่ามีพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการกองทัพเรือได้ชี้แจงเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนของกองทัพเรือ1696ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะทางดีเจซอนอดิศรจันทรวัฒน์นะคะจากสทร.ก็ย้ำมานะคะว่าท่านผบ.ทร.เนี่ยสั่งเน้นย้ำไม่มีเปิดด่านครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยดีเจซอนติดตามอยู่บอกเป็น FC ทั้ง2 DJ เลย
1: ค่ะเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสทร.แล้วก็อีกหลายๆท่านติดตามอยู่วันนี้ฟังเสียงตามสายเสียงดังฟังชัดนะคะตราดเนี่ยเช้านี้25องศาพี่สุนทรบอกมาฝนตกตั้งแต่ตี3บางท่านบอกกบร้องอบๆเลยเนี่ย
1: จ้า
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกกบร้องระงมอบๆไปเลยเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตี3
1: คิดถึงต้มเขียดนะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามต่อเอาวันนี้ยังตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือกี่สิทธ
0: ิ์โอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเยอะมากนะต้องบอกว่าเหลือเยอะมากยังเหลืออยู่ประมาณสัก 4,580,000 กว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เรามีเวลาอีกวันนี้พรุ่งนี้สองวันนะคะใครที่ยังทำเรื่องนะคะในส่วนของติดต่อทางธนาคารโน่นนี่นั่นยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่25-29พฤษภาคม2569ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ปรากฏว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพี่น้องประชาชนและร้านค้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันเยอะมากสะท้อนถึงความสนใจในการตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือมีข่าวปลอมออกมาด้วยคู่ขนานกันมาติด
1: ๆ
0: นะคะโดยเฉพาะข้อความต่างๆโอ้โหเยอะมากเยอะขนาดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่แหละหลังไปพบว่าข่าวปลอมแล้วก็ข้อความสุ่มเสี่ยงเนี่ยพุ่งสูงกว่า 300,000 ข้อความ
1: โอ้โห
0: เยอะมากค่ะจากสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่าแอนตี้เฟกนิวส์เซ็นเตอร์ไทยแลนด์นี่แหละค
1: ่ะ
0: ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงเรื่องความสนใจของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแล้วก็เรียกว่า นำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะคะรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความค่ะเป็นข่าวปลอม20เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน3เรื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้แบ่งหมวดแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่าได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากๆนะคะมีการแจ้งเตือนให้เราระวังการส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมแล้วขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัย4ไม่นะคะท่านให้หลัก4ไม่ด้วยกันค่ะ
1: ไม่แรก
0: ไม่กดลิงก์
1: ไม่กดลิงก์นะ
0: สองก็คือไม่เชื่อ
1: ค่ะ
0: 3ไม่รีบและ4ไม่โอนค่ะ
1: ง่ายๆเลย
0: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: ค
0: ่ะนะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งท่านก็สามารถกดยืนยันผ่านสิทธิ์แอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยถุงเงินประชาชนเป๋าตังค์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากระทรวงดีย้ำเตือนนะคะและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพบถ้าเจอแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเป็นข่าวปลอมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะใครที่ได้กดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอค่ะพร้อมกันใช้เงินพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งแบบออนไลน์รอวันที่15
0: ค่ะ
1: ออนไลน์ไดเรกdelivery นะคะวันที่15มิถุนายนค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้วันละ200
0: 200นะคะรัฐบาลถ้า100เอาง่ายๆรัฐช่วย60
1: เราจ่ายแค่40บาท
0: 40นะคะแต่ก็จะมีรายเดือนด้วยนะคะค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1แล้วนะคะอ้าวรายที่เป็นยังไงบ้างพี่ฉลาดชัยชนะบอกว่าวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีมากเลยฝนตกทั้งคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอากาศดีมากครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะที่ส่งข่าวสารนะ
0: ค่ะพี่ชัยนาทาวอยู่บางละมุงชลบุรีครับทักทายเรามาด้วยพี่นิตยากลัวคิวธนาคารเต็มจ้าบอกลองไปติดต่อดูน
1: ะ
0: พี่ไพบูลย์ก็บอกจากอำเภอชานุมานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อากาศดีมากเลยเช้านี
1: ้ค่ะคุณประภานะคะบอกว่าติดตามคุณน้อยคุณกบติดตามรับฟังรับชมทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะพร้อมๆกับฮือฮาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อรถแถมบัว
1: อุ้ยจริงหรอ
0: มีจริงมีจริงนะคะติดตามได้กับข่าวยามเช้าพักครู่เดียวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษ รพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการแล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอัตเทเลียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและ ร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทเฟกซ์อนูกาเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือ Thai Fex Anuka Asia 2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

อย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรฟม.เป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รฟม.กันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.เพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุ

0: ายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมก.ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6นาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออาไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะตอนนี้อัปเดตกัน 4,575,670 สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: นะทยอยกันได้ทยอยกันได้
1: มีเวลานะอีกวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ2วันเต็ม
0: ค่ะวินาที1วินาทีตะกี้ไปแล้ว70สิทธิ
1: ์เท่าไหร่นะ
0: 70สิทธิ์ไปแล้วตะก
1: ี้ทำไมน้อยจังวันแรกที่เปิดมานะดิฉันก็จัดกับคุณพลอยนะก็พยายามแข่งกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะจัดรายการไปมือก็กดไปนะปรากฏว่าได้ประมาณ20นาทีผ่านไป
0: ก็เนี่ยตอนนี้ประมาณยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังมีเวลาวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะไปดำเนินการติดต่อแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างที่ชัยนาทโอ้สู้ไม่ถอยเหมือนกันชาวบ้านสู้ไม่ถอยเขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะต้องไปนี่แหละต้องไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยังคงไปยืนยันตัวตนกันเยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้านไปรอเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเนี่ยมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์เป็นมือถือแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันเก่าบางคนลืมรหัสผ่านแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเป็นก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยรอลูกหลานมาทำให้แต่ก็ยังรออยู่ก็เลยยังเป็นส่วนที่ยังทำไม่ได้ปรากฏว่าบางคนไปนั่งรอไม่มีที่นั่งก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดเก้าอี้เสริมให้นะ
1: นี่เป็น
0: น่ารักมากแล้วก็ปกติธนาคารก็จะมีด้านหน้ามีลานจอดใช่ไหมปรากฏว่าให้ที่จอดรถเนี่ยเป็นที่
1: นั่งรอ
0: ของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วก็เรียกตามลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ก่อน6โมงเช้า
1: โอ
0: ้เนี่ยไปต่อคิวเพราะว่าแบงค์เปิด8โมงครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อากาศก็ร้อนคนก็ต่อแถวผู้สูงอายุบางคนก็อ่อนเพลียนั่งหลับก็มีต้องดมยาดมอยู่ตลอดก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกน้อยหลับคาอกเลยรอคิวนะคะใจจดจ่อแต่ไม่ย่อท้อเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลำบาก
1: ต้อง
0: มาต้องไปนะคะแต่ว่ารอจนไม่ทันถึงคิวก็ตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนหิวอากาศร้อนไม่ไหวเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่หกโมงครึ่งเพื่อรับบัตรคิว9โมงครึ่งก็มี
1: ค่ะ
0: สู้ชั่วโมงนะ
1: สู
0: ้6 2 3
1: คุณครับอย่างน้อยมันประหยัดเยอะนะเดือนละ 1,000 นะ
0: 3ชั่วโมงใช่
1: นับใหญ่เลย
0: ใช่นะแต่ก็เจ้าหน้าที่น่ารักมากดำเนินการนะคะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้สำเร็จค่ะนะน่ารักจริงๆขอบคุณมากหลายคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยนะได้เงินจากรัฐนี่แหละจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ของกินของใช้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าหามีรายได้วันละ 200-300 ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะ
1: วันละ200นะก็ประหยัดไปเยอะนะซื้อหมูกิโลนึงก็100กว่าบาท
0: ใช่
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะส่วนใครที่รอเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภายใน2เดือนนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ก็รอด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของปัญหาสำหรับเด็กกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการรับฟังความกังวลหรือว่าปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็สังคมเนี่ยได้มีการร้องออกมานะคะเรื่องของโซเชียลมีเดีย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า AI เข้ามาแบบหูเยอะมากเลยหลายแพลตฟอร์มนะ
0: คือเราเห็นซีรีส์แนวตั้ง มาเจอ
1: ในนั้นคือดิฉันเองค่ะ
0: AI ผลไม้อะไรตอนนั้นก็โอ้โหแต่ระวังนะระวังลิงก์ปลอมด้วยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องระวังให้ดี
1: นะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกนะคะสะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปสั้นอาจจะส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กวัยปฐมภูมินะคะวัยเรียกว่าวัยสมองที่ยังพัฒนาอยู่นะคะก็คือเด็กต
0: ั
1: ้งแต่เด็กเล็กนี่แหละค่ะไปจนถึงเด็กประถมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายร่วมกัน ของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าทุกแพลตฟอร์มก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการนำแนวทางนี้นะคะมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันก็คือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนนะคะพร้อมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครูให้ครอบคลุมนะคะรอแล้วกันส่งท้ายด้วยเรื่องฮือฮาชายแดนใต้
1: ดิฉันรออยู่ค่ะ
0: ค่ะไปไม่ไปซื้อไหมคุณฟังแล้วคุณต้องสนใจแน่เลย
1: น่าสนใจค่ะ
0: ซื้อรถแถมวัว
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงอันนี้จริงค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นรถที่เป็นรถมือสองเต็นรถมือสองบางมดยุสคาสาขายะลาสร้างความฮือฮาและสีสันรับเทศกาลฮารีรายออิดินอัฐาหรือว่ารายอฮัตอย่างคึกคัก
1: ค่ะ
0: คือเต็นนี้นะคะเป็นเต็นมือสองรถมือสองเขาจัดแคมเปญนี้เป็นปีที่3แล้วนะคุณ
1: โอ้โหต่อเนื่องนะ
0: ไม่ได้จัดช่วงนี
1: ้
0: ใช่แล้วนะคะพิเศษสุดเลยออกรถแถมวัวตัวใหญ
1: ่โอ้โห
0: เขาแจกวัวรวมทั้งหมด5ตัวให้ลูกค้าผู้โชคดี4จังหวัดภาคใต้
1: คือต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะปรากฏว่าปีนี้แจกให้ผู้โชคดีแต่ละสาขาเขาแจกไปแล้วนะสาขายะลา2ตัวนราธิวาส1ตัวหาดใหญ่1ตัวแล้วก็สาขานครศรีธรรมราช1ตัวนะคะวัวแต่ละตัวโอ้โหราคาไม่ธรรมดาตัวละประมาณ 30,000
1: โอ้โหเยอะนะไปเลี้ยงต่อยอดได้เลย
0: ทองกี่บาทตอนนี
1: ้ทองก็4เอ้ยไม่ใช่
0: 6 70,000 ใช่ไหม 70,000 กว่าโอ้นี่สร้างความตื่นเต้นและเสียงตอบรับดีจากลูกค้ามากเลยปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยออกรถมือ2 400,000แล้วโชคดีได้วัวอีก1ตัวดีใจมากๆเลย
1: ดีใจด้วย
0: ทางร้านก็บอกว่านี่เป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็แจกสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนซื้อรถแถมวัวสร้างสีสันการตลาดด้วยค่ะ
1: ดิฉันชอบนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวัวก็ไปต่อยอดได
0: ้ออกรถอีกคันนะคุณ
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้เราต้องไปติดตามข่าวเพราะ 7:00 น.แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลังงอจากมาเลเซียประตูรวม 3-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีระบุกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถือ